0: 3นะคะโดยทางด้านของนายจอห์นมิคเคิลทเวตนะคะซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารก็ได้มีการออกมาแสดงความผิดหวังต่อคำตัดสินแต่ระบุว่าจะปฏิบัติตามนะคะพร้อมยืนยันว่าการรายงานข่าวมีความถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยทางการสิงคโปร์เขาก็ยังเคยสั่งให้บลูมเบิร์กติดประกาศแก้ไขข้อมูลในบทความดังกล่าวภายใต้กฎหมายที่ชื่อว่าพอฟมานะคะหรือว่ากฎหมายต่อต้านข่าวปลอมของสิงคโปร์ซึ่งบลูมเบิร์กค่ะได้มีการปฏิบัติตามแต่ว่ายืนยันว่าบริษัทยังคงเชื่อมั่นในความถูกต้องของรายงานข่าวที่ออกมาแต่จำนวนเงินที่มีการชดเชยไปเนี่ยโอ้โหมหาศาลมากๆเลยนะคะข่าวนี้มาจากรอยเตอร์สค่ะ Singapore Court orders Bloomberg to pay ministers $356,000 in defamation case ค่ะ
1: จำนวนเงินเยอะเลยทีเดียวนะครับผม
0: คร
1: ับมาต่อกันที่เรื่องของคลื่นความร้อนกันบ้างนะครับในยุโรปหลังจากช่วงที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องความร้อนในหลายประเทศแล้วก็เรื่องของไฟป่าไม่ว่าจะเป็นในสเปนหรือว่าในฝรั่งเศสนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับผมข่าวรอยเตอร์สครับพาดหัวข่าวบอกว่า drones AI and white paint Europe races to protect infrastructure from heat นะครับก็เป็นการใช้มาตรการป้องกันเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของยุโรปนะครับผมก็เป็นมาตรการของกลุ่มประเทศทางด้านสแกนดิเนเวียนะครับผมที่ออกมานะครับอย่างเช่นที่กรุงสตอกโฮล์มสวีเดนนะครับผมก็ได้มีการพัฒนาวิธีการที่จะรับมือกับความร้อนนะครับก็คือเรื่องของมาตรการพื้นฐานเลยครับก็คือทาสีขาวบนรางรถไฟนะครับ mm-hmm. แล้วก็มีการโปรยน้ำนะครับในพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลงจอดของเครื่องบินนะครับแล้วก็ลานที่จะลำเลียงเครื่องบินมาสู่ที่จอดนะครับเพราะว่าคลื่นความร้อนเนี่ยมันทำให้พื้นถนนเนี่ยบางทีมันไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายที่จะมารองรับนะครับแล้วพออุณหภูมิมันพุ่งเกิน30องศาขึ้นไปเนี่ยมันก็ทำให้พวกยางอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันมีความร้อนมากขึ้นอย่างตัวอย่างที่ผมเห็นได้ชัดเจนเลยจริงๆคือจากที่เพิ่งกลับมาจากฝรั่งเศสหมาดๆเนี่ยนะครับคือรถไฟเนี่ยเกิดดีเลย์ครับแล้วก็ดีเลย์เรียกว่าดีเลย์กันเป็นทอดๆเลยทีเดียวเพราะว่ารางเนี่ยร้อนจนเกินไปจนบางทีเนี่ยทำให้รถต้องหยุดระหว่างทางแล้วให้คนออกมาเพราะว่าแม้แต่ในขบวนรถไฟที่มีการปรับอากาศเนี่ยอากาศก็ร้อนมากขึ้นแล้วทำให้ต้องออกมาข้างนอกแล้วพอออกมาข้างนอกเนี่ยอากาศก็ร้อนแห้งอีกก็เรียกว่าร้อนเจอร้อนนะครับก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้มากไปกว่าทำให้ต้องรอให้พื้นผิวของรางเนี่ยมันเย็นขึ้นแล้วเขาก็บอกกันว่าการทาสีขาวที่รางรถไฟเนี่ยมันจะช่วยสะท้อนแสงอาทิตย์แล้วก็ดูดซับความร้อนของเหล็กได้ดีขึ้นนะครับมันก็จะช่วยลดอุณหภูมิและป้องกันไม่ให้รางเนี่ยเกิดการโก่งตัวแล้วก็บิดเบี้ยวจากความร้อนด้วยนะครับอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้เป็นภาพรวมที่ทางกลุ่มประเทศยุโรปหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวียเนี่ยพยายามที่จะมุ่งเป้าไปศึกษาวิธีการของกลุ่มประเทศตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นในซาอุดิอาระเบียหรือว่าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับว่ารถไฟใต้ดินหรือแม้แต่ในกาตาร์เองนะครับว่ารถไฟใต้ดินเนี่ยเขาทำยังไงเพื่อที่จะทำให้มีการระบายความร้อนออกไปได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็เตรียมที่จะปรับสำหรับร้อนหน้านะครับที่จะมีส่วนผสมของยางมะตอยเนี่ยที่สามารถรองรับกับความร้อนที่สูงกว่า30องศาบนพื้นผิวถนนได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องของพื้นผิวถนนที่ชำรุดมากขึ้นนะครับเพราะว่ายางมะตอยเนี่ยละลายลงแล้วเพราะมันทนความร้อนระดับสูงอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมก็เป็นภาพรวมที่ก็เรียกว่าน่าตกใจอยู่พอสมควรนะครับเพราะเขาก็บอกว่าเรื่องของอันนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อสภาวะทางเศรษฐกิจเหมือนกันเพราะว่ามันก็ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยต้องหยุดชะงักโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเดินทางไปมาเนี่ยที่ทำให้มันคาดการไม่ได้สูงมันก็ทำให้ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การที่จะต้องจ่ายค่าชดเชยกับผู้เดินทางด้วยนะครับเพราะอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นความผิดของผู้เดินทางแต่อย่างใดแต่ทีนี้มันก็ไม่แฟร์ต่อผู้ที่ให้บริการเหมือนกันเพราะว่าก็ถึงแม้ว่าเขาต้องเตรียมการบริหารจัดการสถานการณ์ต่อวันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนานๆทีครั้งแต่ว่าเขาก็คาดการณ์กันว่ามันจะเกิดขึ้นถี่มากยิ่งขึ้นกับคลื่นความร้อนแล้วก็การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยครับ
0: ใช่แล้วค่ะเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยคือโด ดยธรรมชาติเนี่ยตอนนี้เนี่ยถือว่าร้อนมากๆแล้วก็เจอกับความร้อนมากกว่าทวีปหรือพื้นที่อื่นๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากปรากฏการณ์ทางอากาศนะที่เขาเรียกว่า double jet stream เป็นกระแสลมกรดคู่นะคะซึ่งเกิดจากการที่ลมเนี่ยมีการแยกออกเป็น2สายทำให้มีให้เกิดลมคือลมแบบร้อนๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีฮีทโดมคือโดมความร้อนที่เหมือนกับครอบคลุ
1: ม
0: พื้นที่อยู่นะก็ทำให้หลายประเทศเองเนี่ยเจอกับสภาพอากาศ40องศาเซลเซียสจากที่โอ้แต่ก่อนเนี่ยไม่เคยเจออุณหภูมิแบบนี้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยนะ

0: จะเก็บความร้อนไว้คือจะเก็บความอุ่นไว้เพื่อที่จะไม่ให้หนาวแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าต้องการคลายความร้อนต้องการให้เย็นลงนะคะก็เป็นปัญหาเรื่องของโครงสร้างก็เลยทำให้หลายประเทศเองพยายามที่จะปรับตัวเองให้สามารถอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ได้นะคะ
1: ใช่ครับครับก็อย่างนึงที่เป็นโครงสร้างที่เขาพยายามปรับอยู่สำหรับบ้านเรือนต่างๆเนี่ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องของการปล่อยน้ำร้อนใต้พื้นใช่ไหมครับเพื่อที่จะทำให้พื้นมันอุ่นเดี๋ยวนี้เขาจะใช้วิธีว่ามันจะมีเครื่องที่จะปรับอะครับผมพอหน้าร้อนเนี่ยเขาก็จะทำให้เป็นน้ำธรรมดาที่เป็นน้ำเย็นไหลเวียนแล้วก็มีการหมุนไปเรื่อยๆก็จะเป็นการฝังท่อลงไปก่อนที่จะเป็นการโบกปูนทับบนพื้นนะครับก็จะช่วยให้หน้าร้อนเนี่ยมันก็มีอากาศที่เย็นขึ้นในบ้านแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องของโครงสร้างบ้านก็เป็นเรื่องสำคัญจริงๆครับลิเพราะว่าในบ้านหลายหลังเนี่ยเขามีการเสริมใยที่เป็นใยฝ้ายแบบขนาดหนาครับเพื่อที่จะเก็บความอุ่นในตัวโครงสร้างบ้านได้ทีนี้พอหน้าร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็ดูดความร้อนเข้ามานี้มันก็ร้อนหนักเข้าไปใหญ่แล้วมันไม่ระบายออกไปข้างนอกอะครับ
0: ก็ต้องมีการปรับตัวกันอย่างหนักเลยนะไม่แน่ใจเลยว่าในปีถัดๆไปเนี่ยค่ะยุโรปจะร้อนขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะวิค่ะแล้วก็ในช่วงหน้านะคะเราจะไปมองเศรษฐกิจจีนในครึ่งหลังปี2026ค่ะเปิดปัจจัยหนุนและเสี่ยงกันค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธ.ก.ส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธ.ก.ส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปมองเศรษฐกิจจีนครึ่งหลังปี2026นะคะเปิดปัจจัยหนุนและปัจจัยเสี่ยงกันค่ะพูดคุยกับดร.ไพจิตรวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์ณกรุงปักกิ่งนะคะแล้วก็รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยค่ะตอนนี้ดร.ไพจิตรพร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีคุณอลิสราคุณวิรัตและแฟนรายการทุกท่านครับ
0: ค่ะขอบคุณที่มาร่วมรายการ Good Morning ASEAN ในเช้านี้นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในจีนโดยเฉพาะครึ่งหลังปี2026นะคะเปิดปัจจัยหนุนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงค่ะเรามาเริ่มกันที่บวกกันก่อนดีกว่านะคะปัจจัยบวกสำคัญนะคะตอนนี้เนี่ยค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างคะที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในช่วงที่เหลือของปีนี้ค่ะ
5: ผมคิดว่าจีนเนี่ยพยายามจะอันแรกรักษาทรงแล้วก็ให้เรื่องของการบริโภคนะขยับพื้นที่เข้ามาเป็นขยับบทบาทเข้ามาเป็นพระเอกในระดับที่สูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจากสัญญาณในช่วงท้ายของไตรมาสที่2ของช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเราเห็นการพลิกฟื้นของสถานการณ์การบริโภคของจีน ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรา

0: ก่อนหน้านั้นเราจะเห็นมันตกลงมันก็ค่อยตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าตกลงนี่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อยู่ในเป้าหมายที่เขากำหนดนะก็ยังอยู่ในทรงของเขาอยู่นะครับแต่พอตอนเดือนมิถุนาเดือนสุดท้ายเนี่ยเราเห็นการผงกหัวขึ้นนะของภาคการบริโภคของจีนซึ่งส่วนนี้ผมคิดว่าเขาจะสานต่อไปในระดับถัดไปยิ่งพอเราไปดูเรื่องของรายได้ของคนในชนบทนะเราก็เห็นคนกลุ่มนี้มีรายได้ในระดับที่สูงขึ้นซึ่งอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ของการปรับโครงสร้างของจีน คือจีนเนี่ยเขาพยายามจะสร้างคนชั้นกลางของเขาให้ขึ้นไปแตะ800ล้านคนในปี2035เพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่จะกลายเป็นคนชั้นกลางในอนาคตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนจากเมืองรองและชนบทนะเราก็เห็นโครงสร้างลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นว่าเขาไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับแต่ปัจจัยในช่วงครึ่งหลังของปีที่สำคัญอีกอันนึงคือผมคิดว่าการคลี่คลายของสถานการณ์ในตอนออกกลางเนี่ยจะเป็นปัจจัยเป็นตัวแปรสำคัญนะครับก็ไม่รู้ว่าสหรัฐจะยังไงอิสราเอลจะยังไงแต่ผมคิดว่าสถานการณ์มีแนวโน้มจะคลี่คลายแล้วก็ไม่ค่อยมีการตื่นตระหนกของตลาดเหมือนเช่นช่วงไตรมาสแรกและต่อไตรมาสที่สองนะตอนนี้คนก็รับรู้แล้วนะแม้ว่าจะยังมีการรบกันอยู่มีการยิงกันอยู่แต่คนไม่ค่อยตื่นเต้นตื่นตระหนกนะเหมือนก่อนหน้านี้และในตอนท้ายของปีเนี่ยจีนเขาจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเอเปก
1: ค่ะ
0: นะเพราะนั้นตามหัวเมืองใหญ่ๆโดยพ้องยิ่งในมณฑลกวางตุ้งนะครับโดยพ้องยิ่งเซินเจิ้นเนี่ยนะซึ่งจะเป็นเจ้าภาพหลักของการประชุมสุดยอดเนี่ยโอ้ก็มีการลงทุนปรับนู่นทำนี่กันอย่างคึกคักนะแล้วก็แน่นอนจะหมายถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวทั้งก่อนและหลังอันนี้พูดถึงการท่องเที่ยวเลยนะไม่ใช่การเข้าไปประชุมนะอีกเป็นจำนวนมากเพราะเราก็จับสัญญาณได้นะเครือข่ายของเราที่อยู่ในเมืองจีนเนี่ยก็จะเชื้อเชิญเอาให้จัดบิสซิเนสทัวร์เข้าไปสิจัดคณะเข้าไปดูงานเพราะว่าช่วงนี้คือช่วงที่เซินเจิ้นครับเนี่ยนะครับจะสวยงามที่สุดนะในช่วงปลายปีครึ่งหลังของปีเพราะเขาจะตกแต่งทำอะไรให้ค่อนข้างพร้อมอันนี้ก็เป็นปัจจัยเชิงบวกสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าจีนเขาแข็งแรงอยู่เดิมคือภาคการผลิต
1: ค่ะ
0: นะภาคการผลิตในช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยเขาขยายตัวดีเขาขยายตัวประมาณ 5.4% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายนะครับแล้วก็2เดือนสุดท้ายของช่วงครึ่งแรกของปีเนี่ยพฤษภาคมต่อมิถุนาเนี่ยนะลักษณะของจะเรียกว่าการผงกหัวขึ้นของการขยายตัวนะของไอ้ตัวภาคการผลิตเขาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าพวกไฮเทคสินค้านวัตกรรมต่างๆนะซึ่งอันเนี้ยเติบโตแรงเราต้องทราบว่าวันนี้พวกเครื่องกลพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกอะไรที่มันเป็นไฮเทคเนี่ยมันปาเข้าไปประมาณ 60% ของโครงสร้างอุตสาหกรรมของจีนและไอ้ส่วนนี้มันจะกลายเป็นการสร้างโมเมนตัมกับการเคลื่อนตัวของการส่งออกในอนาคตถ้าสถานการณ์นะความขัดแย้งนะในตัวนอกกลางหรือในภูมิภาคอื่นถ้าจะเกิดขึ้นนะมันทุเลาลงหรือมันไม่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็จะทำให้ภาคการส่งออกผมคิดว่าของจีนขยายตัวขึ้นซึ่งอันนี้ถ้าเราดูนะจีนจริงๆแล้วการค้าระหว่างประเทศของเขาครึ่งปีแรกเนี่ยเติบโตดีนะเติบโตเกือบ 17%
1: ค่ะ
0: แต่เป็นการเติบโตที่ต้องบอกว่าเอาไปจ่ายกับค่าพลังงานในระดับราคาที่เพิ่มสูงขึ้นพวกน้ำมันพวกก๊าซธรรมชาติจีนนำเข้าเยอะเลยและราคามันแพงขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นโครงสร้างของการค้าของเขาเนี่ยที่มีการนำเข้าขยายตัวในอัตราที่สูงมากทะลุ 22% ไปในช่วงครึ่งแรกของปีขณะที่การส่งออกเนี่ยเขายังรักษาทรงไว้ได้ดีอยู่นะอยู่ที่ประมาณสัก13-14% นะแต่ก็ยังต่ำกว่าการนำเข้าซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ค่อยเห็นนะจีนส่วนใหญ่ภาคการส่งออกจะขยายตัวสูงกว่าการนำเข้าแต่ครั้งนี้เริ่มกลับแต่ถ้าเรามองในแง่ดีนะเราก็จะเห็นว่าตอนนี้จากปีที่แล้วเนี่ยจีนเขาเกินดุลการค้าเข้าไปเท่าไหร่ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะของการปรับสมดุลของการค้านะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จีนเนี่ยพยายามที่จะกระตุ้นเร่งเร้าให้ประเทศอื่นๆส่งออกมาจีนมากขึ้นหรือได้ทางกับการพยายามจะเปิดตลาดนะเพื่อให้นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น เพื่อรักษาสมดุลไม่งั้นจีนก็เสียเพื่อนค้าขายกันทีไรผ่านมานี่เกินดุลการค้า33ปีต่อเนื่องเนี่ยคนก็อาจจะไม่อยากค้ากับจีนแล้วโอ้โหเศรษฐกิจก็แย่จีนเกินดุลการค้าตลอดนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการแสดงบทบาทของจีนในการมีส่วนร่วมของการพลิกฟื้นหรือการเติบโตของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งการสร้างห่วงโซ่ประทานนะครับในเวทีระหว่างประเทศในระดับที่สูงขึ้นของจีนครับ
2: เมื่อมองในแง่ของภาพบวกไปแล้วก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ครับในแง่ของสิ่งที่น่ากังวลแต่เราอาจจะมองไม่เห็นในเวลานี้เนี่ยในมุมมองของอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นอะไรบ้างครับ
0: ผมคิดว่าปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ผมเกริ่นไปว่าในด้านนึงเนี่ยเราก็คาดหวังสถานการณ์เรื่องของความขัดแย้งในตัวดอกกลางที่มันจะคลี่คลายแต่แน่นอนอันนี้มันมีตัวแปรมันเป็นปัจจัยภายนอกที่จีนไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับไอ้ปัจจัยเนี้ยก็เป็นความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่นะครับประการที่สองที่สำคัญผมคิดว่าภายใต้โครงสร้างที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้ว่าตัวภาคการผลิตเขาดีแข็งแกร่งดีแต่ด้านอุปสงค์ด้านความต้องการของตลาดภายในประเทศเขาเนี่ยนะยังคงต้องฟื้นฟูว่าง่ายมันขาดสมดุลนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าถ้ามองในครึ่งหลังของปีเนี่ยก็คาดว่ารัฐบาลจีนเนี่ยจะต้องออกมากระตุ้นสนับสนุนในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศในระดับที่สูงขึ้นนะครับประการที่3คือการชะลอตัวของการลงทุนนะซึ่งในช่วงครึ่งแรกของปีเดี๋ยวเราเห็นมันลดลงไอ้สินทรัพย์ถาวรมันลดลงตั้ง 5.7% นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าอาจจะทำให้รัฐบาลจีนต้องมาคิดปรับหรือแบงก์ชาติจีนต้องมาคิดปรับนะไอ้ตัวสัดส่วนสำรองเงินสดธนาคารพาณิชย์ไอ้ตัว RRR พวกนี้หรือแม้กระทั่งลดอัตราดอกเบี้ยแต่ผมคิดว่าจีนจะไม่ทำรุนแรงจะไม่ทำในระดับที่สูงนะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในระดับที่เขาจะสามารถบริหารจัดการได้ว่าเพราะว่ารวม2ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยจาก 5% ลงมาเหลือ 4.3 เพราะเฉลี่ยแล้วก็ยังอยู่ 4.7% จีนตั้งเป้าหมายใหญ่ปีนี้นะเป้าหมายรวมของทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ 4.5 ถึง 5% แสดงว่าเขาก็ยังอยู่ในขอบนะในขอบข่ายนะเป้าหมายที่เขากำหนดไว้นะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าจีนอาจจะต้องเดินหน้าทำนะอีกระดับหนึ่งก็คือเรื่องของตลาดอสังหาริมทรัพย
1: ์
0: เพราะว่าส่วนเนี้ยไอ้ตัวราคาเนี่ยมันยังคงอ่อนตัวอยู่ในประเทศจีนนะมันไม่แข็งแกร่งนะแม้ว่าในเมืองใหญ่ระดับ1ระดับ2ราคาจะนิ่งแล้วนะครับหรืออาจจะเริ่มมีการขยับเพิ่มขึ้นของราคาแต่ในเมืองรองนะยังอ่อนตัวอยู่เพราะนั้นพอราคาไม่ดีเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของผู้บริโภคจีนก็คือเฮ้ยผมไม่มั่นใจนะว่าผมควรจะจับจ่ายเพราะผมเหมือนกับผมจนลงไงไอ้สิ่งที่ผมลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันอาจจะมีค่าลดลงในอนาคตเขาก็จะไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยซึ่งมันก็จะไปย้อนแย้งกับไอ้ตัวความต้องการของรัฐบาลจีนที่อยากจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยภาคการบริโภคภายในประเทศเป็นกลไกหลักเป็นเครื่องยนต์หลักครับ
1: ค่ะเมื่อเราพูดถึงทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงต่างๆแล้วเนี่ยค่ะแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบนะจากต้นปีแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยค่ะ อาจารย์ประเมินว่าดีขึ้นไหมหรือเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมคิดว่าจีนจะสามารถนะสามารถที่จะผลักดันให้การเติบโตนะของเศรษฐกิจในครึ่งปีหลังเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันหรือดีกว่าครึ่งแรกของปีคือ 4.7% เนี่ยได
1: ้
0: นะเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะเขายังมีเครื่องไม้เครื่องมือนะกลไกอยู่ในมือเขามีสินทรัพย์เขามีอะไรต่างๆทรัพยากรอยู่ในมือในการที่จะขับเคลื่อนแล้วก็มีกลไกในการที่จะทำนะแต่ก็แน่นอนมีตัวแปรจากความเสี่ยงนะของปัจจัยภายนอกนะที่มีอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความพยายามในการรักษาเรื่องของเสถียรภาพด้านการลงทุนนะการสนับสนุนเรื่องการอัปเกรดนะไอตัวภาคอุตสาหกรรมของเขาอ่ะให้เดินหน้าต่อไปเพราะว่าอันนี้เป็นต้นปีของแผน15ที่เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมใช่ไหมเรื่อง New Quality Productive Force และเหนือสิ่งอื่นใดผมคิดว่าการส่งเสริมภาคการบริโภคภายในประเทศจะเป็นสิ่งที่จีนเนี่ยนะจะสามารถ อัดฉีดงบประมาณแคมเปญเก่าแรกใหม่ก็ดีนะการขับเคลื่อนด้วยไอ้ตลาด ที่เป็นหนึ่งเดียวของจีนนะให้มันรุดหน้าต่อไปนะลักษณะแบบนี้หรือแม้กระทั่งการเพิ่มสวัสดิการสังคมนะครับการสร้างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เนี่ยวันที่17เนี่ยก็จะมีการเปิดรับฟังวันสุดท้ายนะของ12อาชีพใหม่ที่เขาประกาศอันนี้12อาชีพล่าสุดนะก็มีการประกาศอาชีพใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาไอ้ลักษณะแบบนี้มันเป็นอาชีพที่ทำให้คนจีนเขาจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น
1: น
0: ะนะพวกนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่ผมคิดว่าจะทำให้จีนสามารถรักษาทรงในช่วงครึ่งหลังของปีนะให้อยู่ในเป้าหมายได้ครับ
2: ครับในแง่ของการฟื้นตัวเนี่ยครับคิดว่าไทยควรเตรียมรับกับโอกาสยังไงแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงที่เราจะสามารถเหมือนกับใช้ประโยชน์จากช่วงโอกาสตรงนี้ให้ได้มากที่สุดจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะครับสำหรับประเทศไทยเอง
0: ประการแรกเลยเราเห็นจีนเติบโตเนี่ยอยู่ในเรนจ์ระหว่าง 4.5 ถึง 5% ตามเป้าหมายของเขาเนี่ยเราต้องคิดในเชิงบวกว่าโอ้นี่เขาเติบโตในอัตราที่แรงนะเราต้องไม่ลืมว่าจีนวันนี้เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ20ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะการที่เขาโตแบบนี้เนี่ยก็เกือบ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐคือ2ประเทศไทยอ่ะผุดขึ้นในประเทศจีนแล้วตลาดเขาใหญ่ขึ้นนะและใหญ่กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่มีสภาพเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับอันที่2เราอยู่ใกล้จีนแค่นี้ทำยังไงเราจะใช้ประโยชน
1: ์
0: จากภาคการค้าการส่งออกของเราสู่ตลาดจีนให้มากขึ้นจะขยายภูมิภาคให้มากขึ้นขยับเข้าสู่กลุ่มเป้าหมายนะครับที่มันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหรือในแง่การลงทุนเราจะเกาะเกี่ยวกับห่วงโซ่อุปทานของเขาให้แนบแน่นได้อย่างไรนะเขาพัฒนาในมิติเรื่องของสินค้าพวกไฮเทคไปอย่างนี้เนี่ยเราจะทำได้ไหมเราจะพัฒนาคนเราตามทันไห
1: ม
0: นะถ้าไม่ทันเนี่ยการเคลื่อนย้ายการลงทุนของจีนที่จะมาไทยแล้วใช้ไทยเป็นกระดานดีดนะในการผลิตเพื่อการส่งออกอาจจะเกิดขึ้นยากนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าเราต้องคิดนะครับที่สำคัญคือวันนี้จีนกำลังทำแคมเปญ Export to China
1: ค่ะ
0: และประเทศไทยเป็น1ใน6ประเทศนะที่จีนหยิบยกเป็นประเทศต้นแบบในการดำเนินการเพราะเราต้องใช้จังหวะโอกาสเนี้ยเดินหน้าทำให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้ตัวเลขการส่งออกที่เราชอบบ่นกันบอกโอ้เราค้ากับจีนเราขาดดุลการค้ากับจีนมาโดยตลอดนี่เขาให้โอกาสนะเราก็ต้องเก็บเกี่ยวโอกาสต่างๆเหล่านั้นให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย
1: นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยไทยต้องทำการบ้านนะคะและเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาตรงนี้นะคะเช้านี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่เข้าร่วมรายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
0: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะดร.ภัยจิตวิบูลย์ธนสารนะคะอดีตอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์นะคะณกรุงปักกิ่งค่ะรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารที่เราสองคนนะคะนำมาฝากกันในเช้านี้นะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN กันด้วยนะคะจากทั่วประเทศเลยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
2: ครับสำหรับวันนี้นะครับรายการของพวกเราก็ลาไปก่อนแต่ว่ารายการพวกเรามีทุกวันนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะกลับมาพบกับท่านอาจารย์เจตแล้วก็ลีอีกทีใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะวันพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcord News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้า1จากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเป็นพาดหัวข่าวและภาพข่าวด้วยนะคะหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mindทสถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครค่ะส่วนพาดหัวข่าวนะคะทอดพระเนตรกาชาดคอนเสิร์ตปีที่52 Still on my mind สถิตในดวงใจนิรันดร์สองล้นเกล้าเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปีพุทธศักราช2569 Still on my mindทสถิตในดวงใจนิรันดร์ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์เชิญช่อดอกไม้พระราชทานมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพยังความปลาบปลื้มให้เป็นล้นพ้นค่ะ
1: ครับมาติดตามประเด็นที่ประชุมกสทครับมีมติเตรียมเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นล็อตใหญ่จำนวน 5,814 คนหลังจากสแกนคะแนนดิบพบพิรุธครับก็มาอัปเดตคะแนนช่วยคนสอบตกด้านนายกรัฐมนตรีก็บุกกองปราบไปก่อติดคดีนี้นะครับกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสทครับซึ่งมีมติเห็นชอบให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากรรมการกลางเพื่อทำหน้าที่ในการเพิกถอนการบรรจุการแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 คนหลังจากผลการสอบสวนนะครับตรวจสอบคะแนนดิบในกระดาษคำตอบประกบกับรายชื่อผู้สอบผ่านพบความไม่โปร่งใสและการบิดเบือนผลคะแนนอย่างมหาศาลโดยเรื่องดังกล่าวครับจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนในการประทับตารับรองอย่างเป็นทางการในวันที่23กรกฎาคมนี้ส่วนความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ก็สอดคล้องกับการที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมกองบังคับการปราบปรามนะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าคดีนี้ไม่มีการบรรเทาหรือว่ายืดหยุ่นทุกอย่างก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและหากตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการระดับสูงหรือว่านักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะต้องได้รับโทษหนักกว่าปกติ 2-3 เท่าพร้อมกับเชื่อว่ากระบวนการสืบสวนจะขยายผลและซัดทอดไปถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังออกมาอีกจำนวนมากด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็แถลงชี้แจงรายละเอียดนะครับว่าที่ผ่านมามีการบรรจุข้าราชการไปแล้ว3รอบรวมประมาณ 15,000 คนแต่เมื่อนำคะแนนที่มาประกาศผลไปตรวจประกบเทียบกับคะแนนดิบและกระดาษคำตอบตัวจริงที่อยู่ในตู้เซฟกลับพบความผิดปกติถึง 5,814 รายซึ่งสามารถจำแนกพฤติการออกเป็น3กลุ่มหลักก็คือกลุ่มแรกครับเป็นกลุ่มที่ได้คะแนนจริงต่ำจนสอบตกแต่ถูกขบวนการนี้อัพคะแนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอบผ่านและเข้ารอบต่อไปซึ่งมีจำนวนสูงถึง 3,621 คนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่สอบผ่านตามเกณฑ์อยู่แล้วแต่ว่าถูกแก้คะแนนเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ลำดับต้นๆในการเรียกบรรจุจำนวน 1,713 คนและกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ได้คะแนนผิดไป1คะแนนจากระบบสแกนไม่ชัดเจนอีก480คนซึ่งในกลุ่มสุดท้ายนี้จะนำไปตรวจสอบซ้ำกับเอกสารที่ถูกอายัดเอาไว้ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกด้วยนะครับว่าตำแหน่งที่ถูกเพิกถอนกว่า

0: 5,000 ตำแหน่งนี้จะว่างลงเพราะรัฐบาลไม่สามารถปล่อยให้คนทุจริตเข้ามาทำงานราชการได้ซึ่งก็สอดคล้องกับคำชี้แจงของนายวันชัยจันทพรประธานกสทนะครับที่ระบุว่าคณะกรรมการรู้สึกตกใจกับจำนวนตัวเลขทุจริตนะครับพร้อมกับชี้แจงว่าความผิดพลาดและข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดขึ้นในส่วนของมหาวิทยาลัยคู่สัญญาผู้รับจ้างซึ่งทางกสทยินดีเข้าให้ข้อมูลอย่างบริสุทธิ์ใจกับทางปปช.ขณะเดียวกันที่รัฐสภาครับนายรังสิมันต์โรมสส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีการออกแถลงการจี้ให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการกลางที่เป็นคนนอกเข้ามาตรวจสอบคดีนี้เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่กระทรวงมหาดไทยตั้งคนในตรวจสอบกันเองซึ่งอาจจะได้แค่เพียงแค่แพะรับบาปนะครับสำหรับความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามมีการควบคุมตัวผู้ต้องหาสำคัญ2รายก็คือจ่าสิบตรีด็อกเตอร์พิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีและนายวินธนพัชรโพคินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งฟ้องต่อศาลอาญาในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพฤติการคดีทำกันเป็นขบวนการสร้างความเสียหายต่อระบบวงราชการเป็นวงกว้างจึงไม่อนุญาตให้ประกันตัวและส่งตัวเข้าคุมขังยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันทีและก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าหนึ่งในผู้ต้องหาก็คือดร.วินนะครับได้เริ่มให้การซัดทอดไปยังเพื่อนร่วมขบวนการโกงสอบรายอื่นๆแล้วซึ่งก็คาดว่าตำรวจจะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมในเร็วๆนี้ครับมีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งของมติชนครับ23กรกฎาคมถกถอนชื่อพ้นข้าราชการท้องถิ่นชงฟัน 5,814 รายหลักฐานชัด 3,000 คนแก้คะแนนอนุทินยันไม่มีมวยล้มต้มคนดูโรมห่วงจับแค่ปลาซิวปลาส้อยตำรวจชี้พยานชัดทีมจัดสอบมสว.ฝากขังจ่าพิชิตวินค้านประกันครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ค่ะเชื่อทุจริตสอบท้องถิ่นชี้ชะตา23กรกฎาคมเพิกถอน 5,814 ตำแหน่งอนุทินลั่นนักการเมืองเอี่ยวเจอดีจากพิชิตและดร.วินปฏิเสธหิ้วฝากขังมหาดไทยล้างบางโกงสอบท้องถิ่นลุ้น23กรกฎาคมกรรมการกลางฟันเพิกถอนบรรจุข้าราชการท้องถิ่น 5,814 ตำแหน่งอันสิทธิ์ชี้เลขากสท.เอี่ยวถูกสอบถอนตัวออกจากคณะกรรมการแล้วอนุทินนั่งหัวโต๊ะประชุมอัปเดตโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นประกาศลั่นนักการเมืองเอี่ยวไม่รอดแน่โดนหนักด้านปปช.เตรียมเรียกข้อมูลตรวจกระดาษคำตอบเพิ่มจากมหาไทยแนะท้องถิ่นชะลอการบรรจุล็อตที่เหลือรอเรื่องชัดเจนก่อนขณะจากพิชิตและดร.วินให้การปฏิเสธตำรวจหิ้วตัวฝากขังส่วนทรงศักดิ์ชี้สอบคดีทุจริตเข้าท้องถิ่นควรทำให้เร็วและชัดเจนด้านรังสิมันต์โรมหวั่นจับได้แค่ปลาสิวปลาส้อยและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามกรณีโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่กองบังคับการปราบปรามยันทำตามหลักฐานขณะที่กสท.ส่งรายชื่อให้กรรมการกำลังพิจารณามีมติวันที่23กรกฎาคมนี้อีกภาพหนึ่งของเดลินิวนะคะเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายพิชิตทั้งพรมหรือจ่าพิชิตและนายอัศวินโชติพนังหรือดร.วินไปฝากขังศาลอาญาหลังเบิกตัวทั้งคู่ไปสอบปากคำคดีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างยืนกรานปฏิเสธค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะกสท.เคาะเลิกบรรจุ 5,800มติกสท.ชงชื่อข้าราชการ 5,814 รายให้คณะกรรมการกลางสั่งเพิกถอนบรรจุ23กรกฎาคมนี้นายกมานั่งประธานเองปลัดมท.ชี้3กลุ่มใบคะแนนผิดปกติชัดมีอัพคะแนนทั้งที่สอบตกและเพิ่มคะแนนติดท็อปและสแกนไม่ชัดมั่นใจผลกรรมการกลางไม่ขาดกสท.แน่อนุทินตั้งโต๊ะแถลงร่วมตำรวจหลังจับ3ผู้ต้องหาโกงสอบยันขยายผลเอาผิดถึงที่สุดลั่นไม่มีมวยล้มต้มคนดูหึ่มนักการเมืองเอี่ยวต้องลงโทษ 2-3 เท่าเล็งปรับ TOR ใหม่ขึ้นแบ็คลิสต์คนทุจริตห้ามสอบซ้ำรังสิมันจี้หนูตั้งคนนอกสางโกงสอบท้องถิ่นวันสอบกันเองได้แค่ปลาสิวปลาสร้อยตัวใหญ่รอดค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากอยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนด
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะกรณีไฟไหม้สถานบันเทิงดังโรงเบียร์นาลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อกลางดึก12กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บจำนวนมากนะคะซึ่งมีความคืบหน้าเมื่อวานนี้ค่ะสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เปิดเผยผ่านเพจ Facebook สถานทูตรัสเซียประจำประเทศไทยว่านายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้ถึงพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่13กรกฎาคม2569ความว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้อันน่าสลดใจที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครขอพระองค์ได้โปรดถ่ายทอดคำแห่งความอาลัยความเห็นอกเห็นใจและขอส่งกำลังใจอย่างจริงใจจากข้าพเจ้าไปยังครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตทุกคนและขออวยพรให้ผู้บาดเจ็บทุกคนฟื้นตัวในเร็ววันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลี่นิวนะคะสังเวยโรงเบียร์พุ่งเพิ่มอีกพิสูจน์หลักฐานชี้สำลักควันนักร้องตายราย33ปูตินส่งสารเสียใจปูตินผู้นำรัสเซียส่งสารถึงในหลวงแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ไฟไหม้หวังผู้บาดเจ็บฟื้นตัวโดยเร็วตำรวจเร่งสรุปปมไฟไหม้รอผลพิสูจน์หลักฐานชี้ชัดอุบัติเหตุหรือประมาทเผยกู้ไฟล์ภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุได้ทั้งหมดแล้วขณะเหยื่อโรงเบียร์นาลาดพร้าวดับเพิ่มรวม33ศพผลการชันสูตรพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟมอบร่างไร้วิญญาณให้ญาตินำไปทำพิธีทางศาสนาขณะวิศวกรรมสถานตรวจพบรอยไหม้เพดานเป็นวงกว้างและมีภาพด้วยนะคะสถานเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยได้เผยแพร่ภาพผ่าน Facebook นายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวค่ะ
0: ครับล่าสุดทางพลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ได้เรียกประชุมคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีนานกว่า3ชั่วโมงพร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครหรือศูนย์เอราวัณได้มีการอัปเดตยอดผู้เสียชีวิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น33คนแล้วครับและก็สามารถยืนยันอัตลักษณ์บุคคลได้ครบทั้งหมดโดยผู้เสียชีวิตรายล่าสุดก็คือนายดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตลงอย่างสงบในห้อง ICU โรงพยาบาลราชวิถีเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่วนยอดผู้ได้รับบาดเจ็บรวมอยู่ที่77คนแพทย์ให้กลับบ้านได้แล้ว43คนและยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก29คนในจำนวนนี้มีอาการสาหัสอยู่ในห้อง ICU ถึง17คนครับสำหรับความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนก็ได้ทำการสอบปากคำพยานแวดล้อมไปแล้วถึง96ปากทั้งเจ้าของร้านพนักงานญาติผู้เสียหายและผู้เชี่ยวชาญด้านผลการวิเคราะห์จากภาพ จากกล้องวงจรปิดภายในร้าน16ตัวครับที่ได้รับมาจากกองพิสูจน์หลักฐานพบหลักฐานชิ้นสำคัญระบุเวลาชัดเจนโดยเมื่อเวลาประมาณ 5:49 นาทีเริ่มปรากฏกลุ่มควันหนาทึบบริเวณฝ้าเพดานเหนือเวทีฝั่งประตูด้านขวาจากนั้นเพียงแค่15วินาทีก็เริ่มเกิดเปลวไฟลุกไหม้ก่อนที่ไฟจะลุกโหมอย่างรวดเร็วไปยังทั่วทั้งอาคารภายในเวลาประมาณ 5:50 นาทีซึ่งระยะเวลารวมตั้งแต่เริ่มมีควันจนกลายเป็นทะเลเพลิงใช้เวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นครับนอกจากนี้ชุดสืบสวนยังได้รับข้อมูลสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าพบว่าหลังจากโรงเบียร์แห่งนี้เปิดกิจการไปได้แค่2เดือนเจ้าของร้านเคยยื่นเรื่องไปยังการไฟฟ้าเพื่อขอเพิ่มกำลังในการใช้ไฟฟ้าในร้านเนื่องจากระบบไฟฟ้าเดิมไม่เพียงพอต่อการใช้งานโดยขอเพิ่มจากเดิม30/100แอมป์นะครับขึ้นเป็น200แอมป์แต่จากการตรวจสอบก็พบว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ายังไม่ได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงระบบหรือว่าติดตั้งให้ใหม่เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาด้านเอกสารซึ่งทางตำรวจได้ประสานขอเอกสารดังกล่าวมาประกอบสำนวนคดีเพื่อพิสูจน์ทราบว่ามีการใช้กระแสไฟฟ้าจนเกินพิกัดเป็นเหตุให้ไฟฟ้าลัดวงจรหรือไม่ผู้บังคับการตำรวจนครบาล2กล่าวเพิ่มเติมนะครับถึงประเด็นการประกอบกิจการโดยผิดกฎหมายบอกว่าร้านนี้ได้รับใบอนุญาตให้เปิดบริการเป็นเพียงร้านอาหารครับแต่ว่ากลับเปิดให้บริการเกินเวลาไปถึง2:00ซึ่งขณะนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกตัวผู้ต้องหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใบออกใบอนุญาตรวมถึงผู้ตรวจสอบอาคารมาให้ปากคำแล้วและอยู่ระหว่างการรอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากสำนักงานเขตจตุจักรนะครับขณะเดียวกันทางสำนักงานเขตจตุจักรก็แจ้งให้ประชาชนและญาติผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถที่จะเดินทางมายื่นคำร้องขอรับการเยียวยาและการช่วยเหลือจากภาครัฐได้ที่ห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับไฟไหม้โรงเบียร์ดับพุ่ง33รายกู้วงจรปิดได้ไล่เช็ค4หุ้นส่วนปลัดมท.รับลูกนายกหรือกฎหมายสถานบันเทิงให้ทันสมัยเปิดทางทบทวนส่วนนิ่งมาตรฐานความปลอดภัยครับ
1: มีข่าวดีเรื่องของค่าไฟนะคะเมื่อวานนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้แถลงภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมกพช.ค่ะมีมติสำคัญในการผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งใหญ่เพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชนอย่างยั่งยืนและเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของประเทศโดยเห็นชอบให้ดำเนินมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนกำหนดให้อัตราค่าไฟฟ้า2หน่วยแรกมีราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยมาตรการนี้ก็จะครอบคลุมประชาชนกว่า23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและผู้ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วยโดยคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้หลังผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรวมไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจด้วยเลยนะคะเฮ อุ้มค่าไฟ3บาท200หน่วยแรกเริ่มบินสิงหาคมยังอั้นราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโต 2.3% นายกนั่งหัวโต๊ะบอร์ดกพช.ไฟเขียวผ่าตัดใหญ่โครงสร้างค่าไฟทั้งระบบอุ้ม2หน่วยอุ้ม200หน่วยแรกเหลือ3บาท23ล้านครัวเรือนเริ่มรอบบินสิงหาคมนี้ลดภาระค่าไฟสาธารณะพ้นบินประชาชนพร้อมปลดล็อก Direct PPA รอบใหม่เอกนัทยันใช้กลไกนำเงินโรงกลั่นกองทุนคุมราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ขึ้นแรงตามตลาดโลกแบงก์ชาติชี้เศรษฐกิจไทยปี69โต 2.3% ไม่ดีแต่ไม่แย่จับตาหนี้เสียและเงินเฟ้อหลังสงครามกลับมาเดือดค่ะ
0: ครับมาตามต่อเรื่องของขบวนการจ้างพ่อทิพย์ครับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงความคืบหน้าการเดินหน้าตรวจสอบคดีอาชญากรรมข้ามชาติกรณีการตรวจสอบกลุ่มขบวนการว่าจ้างชายไทยเป็นพ่อทิพย์เพื่อกระทำการสวมสิทธิ์ให้กับเด็กต่างด้าวชาวจีนให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบด้วยกฎหมายซึ่งจากการแกะรอยทางทะเบียนราษฎร์ครับก็พบความผิดปกติอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ขั้นตอนการแจ้ง ้งเกิดการออกใบรับรองการเกิดจากสถานพยาบาลไปจนถึงการออกสูติบัตรและทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เปิดเผยนะครับว่าตอนนี้ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าเรียกดูข้อมูลเวชระเบียนย้อนหลังจากโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าข่ายต้องสงสัยแล้ว2แห่งจากทั้งหมด6แห่งเพื่อนำมาเป็นพยานหลักฐานในคดีพร้อมกับยืนยันนะครับว่าถ้าหากผลการสอบสวนพบว่ามีสถานพยาบาลหรือว่าบุคลากรรายใดรู้เห็นเป็นใจในการออกเอกสารอันเป็นเท็จจะต้องถูกลงโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าอาจจะรุนแรงถึงขั้นสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงพยาบาลทันทีด้านนายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรครับอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับก็กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการตรวจสอบเวชระเบียนของโรงพยาบาล2แห่งแรกเบื้องต้นก็พบชื่อเด็กที่เข้าข่ายต้องสงสัยและตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมแล้ว4รายโดยมาตรการหลังจากนี้ครับสบส.จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนอีก4แห่งที่เหลือนะครับในลักษณะเดียวกันโดยจะมุ่งเน้นไปที่เคสซึ่งแม่เป็นต่างชาติแต่ระบุชื่อบิดาเป็นคนไทยซึ่งรัฐบาลจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดด้วยการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับหรือว่าตรวจ DNA หากพบว่าไม่ใช่พ่อลูกกันจริงๆและเป็นการแจ้งข้อมูลเท็จจะประสานกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้มาโดยมิชอบทันทีพร้อมกันนี้ก็อยู่ระหว่างการทบทวนมาตรการป้องกันช่องโหว่โดยจะบังคับให้มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ที่อ้างเป็นพ่ออย่างเข้มงวดก่อนออกเอกสารการแจ้งเกิดนะครับในขณะเดียวกันที่รัฐสภานายปิยรัตน์จงเทพครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนได้แถลงข่าวตอกย้ำเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่ากระบวนการต้มตุ๋นสัญชาตินี้เป็นผลมาจากการขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายทุนจีนสีเทาที่มีมูลค่าทรัพย์สินหมุนเวียนสูงกว่า 70,000 ล้านบาทซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินก็พบว่ามีการโอนเงินไปให้ภรรยาของผู้ต้องหาชาวจีนและเมื่อตรวจสอบประวัติก็พบว่าภรรยารายนี้มีบุตร3คนซึ่งทุกคนได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดนายปิยรัตน์ยังได้นำหลักฐานสูติบัตรของเด็กคนหนึ่งนะครับที่เกิดเมื่อปี66มาแสดงต่อสื่อมวลชนโดยระบุว่าเป็นการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังย่านพระราม9ซึ่งความผิดปกติในเอกสารก็คือสัญญาการแจ้งเกิดไม่มีใบแจ้งเกิดอย่างถูกต้องแต่ว่ากลับปรากฏปลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนของสำนักงานเขตแห่งหนึ่งลงนามรับรองเองทั้งหมดถึง2จุดโดยชายไทยที่ถูกอ้างว่าเป็นพ่อทิพย์ในเอกสารฉบับนี้พบว่ามีประวัติอาชญากรรมติดตัวจำนวนมากส.ส.ปิยรัตน์นะครับก็ได้เรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับให้เร่งแสดงความชัดเจนว่าหลังจากที่มีการเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กเหล่านี้แล้วจะมีการมาตรการรับรองและก็ผลักดันเด็กที่มาจากการสวมสิทธิ์เหล่านี้ออกนอกประเทศหรือไม่อย่างไรนะครับมีพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในแนวหน้าครับสทสอบ6โรงพยาบาลเอี่ยวเครือข่ายพ่อทิพย์จ่อผิดออกเอกสารเท็จสทจับมือตำรวจเร่งสอบ6โรงพยาบาลเอกชนเอี่ยวเครือข่ายพ่อทิพย์นำไปสู่การได้สัญชาติไทยของเด็กต่างด้าวชาวจีนย้ำยังไม่ได้ข้อสรุปโรงพยาบาลกระทำผิดหรือไม่พร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: ใช้ตาฉลากทองไงเห
11: นกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
12: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องการเมืองอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเท้งยัน20กรกฎาคมโชว์แก้ปัญหาชาติอัดหนูงานล้มเหลวเผือกร้อนสุ่มเพียบเท้งประกาศ20กรกฎาคมนี้พรรคส้มจะโชว์วิสัยทัศน์แก้ปัญหาต่างๆตีแผ่ต้นทุนที่สูญเสียไปจากการทุจริตจี้เสี่ยหนูไปจีนต้องใช้โอกาสหารือแก้ปัญหาทั้งทุนเทามลพิษชายแดนไทยเขมรอัดนายกทำงานสุดล้มเหลวมหาดไทยปัญหาเพียบเพราะมีมท.1พาร์ทไทม์ไม่ได้กำกับดูแลงานเข้มข้นถามรู้ปัญหาแต่ไม่กล้าแก้หรือตัวเองกับบริวารเกี่ยวข้องกับทุจริตสิทธิโชติกกต.แย้มคดีหัวสว.น่าจะลงมติสิงหาคมหัวบางจังหวัดไม่ทำให้กระบวนการเสียทั้งหมดคลิปต่างๆถูกเปิดเผยอยู่ในสำนวนแล้วบอกประชาชนคาดหวังได้เพราะกกต.มีไว้เพื่อคัดคนดีเข้าสู่การเมืองและกกต.ทุกคนเป็นคนดีใช้ดุลพินิจเหมาะสมแน่นอนค่ะ
0: ครับนายสิทธิโชติอินทราวิเศษครับกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ก็เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสว.นะครับบอกว่าคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนกำลังเรียกรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดโดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และเส้นทางการเงินจาก DSI และปปง.ก็ยืนยันว่าการทำงานของกกต.ไม่ได้มีการตั้งธงไว้ล่วงหน้านะครับแต่ยอมรับว่าคดีนี้พยานหลักฐานได้ยากเนื่องจากไม่ได้กระทำโดยเปิดเผยและต้องปกปิดชื่อพยานเพื่อความปลอดภัยทางนี้กกต.ก็คาดว่าจะสามารถลงมติชี้ขาดคดีนี้ได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยกระบวนการตามกฎหมายก็มี2ขั้นตอนคือหากหลักฐานชัดเจนจะดำเนินคดีอาญาแต่ถ้าหากหลักฐานไม่ถึงขั้นอาญาถ้าว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีความผิดจริงกกต.ทั้ง7คนก็จะมีดุลพินิจส่งเรื่องให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือว่าให้พ้นจากตำแหน่งได้นะครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับประเด็นนี้กกต.ลั่นสิงหาคมสรุปหัวสว.เลขาวิปวุฒิโวยไอติมยันบริสุทธิ์อดได้ค่าอุดมนั่งประธานศาลรัฐธรรมนูญครับ
1: ค่ะมีภาพข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะเรื่องของคดี Forex ค่ะเจ้าหน้าที่ DSI จับกุมนางสาวมาริกามากสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดผู้ดำเนินการ QRS Global โยงคดี Forex ไปสอบสวนขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระราม9ค่ะและขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนะคะเมื่อคืนนี้ช่วงตี2นะคะตอนนี้เราก็ได้คู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาค่ะแสดงให้เห็นถึงหัวจิตหัวใจของทีมแชมป์โลกอีกครั้งหลังพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นรองกลับมาแซงเอาชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1แบบสุดดราม่าคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จนะคะซึ่งชัยชนะนัดนี้ก็ส่งให้อาร์เจนตินาผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและมีลุ้นป้องกันแชมป์รวมถึงคว้าแชมป์โลกสมัยที่4ในประวัติศาสตร์ก็จะเข้าไปดวลกับสเปนวันอาทิตย์นี้ค่ะ
0: กรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับยกระดับระบบ CCTV ชายแดนใต้สู่มาตรฐานเดียวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับเดินหน้ายกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านการบูรณาการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV ให้เป็นระบบอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันทั่วทั้งพื้นที่โดยพลโทวนัทลักษณะสิรินะครับผอ.สำนักงานข่าวกรองกอรมน.ในฐานะหัวหน้าคณะกรรมการบูรณาการระบบ CCTV ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจและศูนย์ CCTV ในจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อรับทราบข้อขัดข้องและอุปสรรคจากการใช้งานจริงและนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับทั้งนี้การเชื่อมโยงระบบให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อมุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลและมาตรฐานในการใช้งานระบบ CCTV ระหว่างหน่วยงานต่างๆให้มีเอกภาพนอกจากนี้ยังได้ร่วมทดสอบระบบควบคุมสั่งการณศูนย์ CCTV สภ.หาดใหญ่ให้ดำเนินการในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกหลักเพื่อเฝ้าระวังป้องกันเหตุและสนับสนุนการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกทม.ตรวจเข้มสถานบันเทิงย่านดินแดงยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นประชาชนเมื่อเวลา 21 นาฬิกาของคืนที่ผ่านมาพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงและสถานประกอบการซึ่งมีลักษณะคล้ายสถานบริการพื้นที่เขตดินแดงโดยมีนางปณิสราเนธทานทรผู้อำนวยการเขตดินแดงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่เขตดินแดงสถานีตำรวจนครบาลท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตรวจสอบดูแลการดำเนินการกิจการของผู้ประกอบการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมาตรการด้านความปลอดภัยที่กำหนดพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและผู้ใช้บริการที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.พร้อมคณะได้ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยความพร้อมในการเผชิญเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการอาทิทั้งดับเพลิงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระบบไฟฟ้าสำรองและไฟฉุกเฉินรวมถึงป้ายทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินสามารถมองเห็นได้ชัดเจนไม่มีสิ่งกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานพร้อมทั้งตรวจสอบอาคารเพื่อการประกอบกิจการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดญาติร้องไห้ระงมรับศพหนุ่มลาวเสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวทันทีที่สมาคมอาสากู้ภัยแขวงคำม่วนมูลนิธิช่วยเหลือผู้ประสบภัยแขวงคำม่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำร่างผู้เสียชีวิตคือเท้าพรประเสริฐปุงปานีแรงงานชาวลาวซึ่งเป็นพนักงานโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านเครือเขากาดหลัก18เมืองอุทุมพรแขวงสวรรณเขตสปป.ลาวกลับบ้านเกิดญาติญาติต่างพากันร้องไห้แทบขาดใจระหว่างการรับศพเข้าบ้านโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตพบว่าเป็นแรงงานชาวลาว2รายได้แก่เท้าพรประเสริฐปุงปานีและนางเวียงพรจันดาวงซึ่งเป็นพนักงานของร้านเช่นเดียวกันสำหรับนางเวียงพรจันดาวงได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุเพลิงไหม้ถูกนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระราม9ก่อนส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรีและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตชาวลาวเพิ่มเป็น2ราย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เสียง

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: รสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะและจากกฎชนิพานิลเขตค่ะภาคเช้านะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะคะฝนจะตกเยอะนะคะในส่วนของบ้านเราจังหวัดพัทลุงนะคะใช้รถด้วยความระมัดระวังแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะทุกท่านกันด้วยอยู่ด้วยกันในช่วงเช้าไปจนถึงบ่ายสามนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงนะคะมาพร้อมโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ินของฝากนึกถึงขนมอร่อยๆ
1: อย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงสดใหม่จากเตาทุกวันบ้านขนมลุงมีขนมมงคลอร่อยๆเบี้ยมงคลไส้ต่างๆเพื่อไข่เค็มทุเรียนงาดำถั่วแดงถั่วชาเขียวพายเค้กนุ่มๆพับไส้แน่นๆและอีกหลากหลายความอร่อยพร้อมสะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย6สาขา

0: อร่อยพร้อมสะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย6สาขาใกล้บ้านคุณพัทลุงสาขาท่าแขสาขาปตท.บางแก้วสาขาปตท.เขาชัยสนสาขาปตท.นาท่อมนครศรีธรรมราชสาขาปตท.ท่า
1: MPOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
2: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: เมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติหลังพบสถิติการเมาแล้วขับสูงสุดในช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ใครๆไม่อยากให้เกิดขึ้นเราควรช่วยกันรณรงค์การเมาไม่ขับเพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นและมีโทษผิดตามกฎหมายทั้งจำและปรับดังนั้นความประมาทจากการเมาแล้วขับอาจเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัวคุณเองและครอบครัวผู้อื่น

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ขนมอร่อยอร่อยวันนี้นึกถึงบ้านขนมลุงได้เลยชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนบุคิมาพายไส้ต่างๆนะคะมีกว่า100รายการแล้วก็มีถึง6สาขาสาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.นาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชสาขาปั๊มปตท.นาสารนครศรีธรรมราชใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้สาขานั้นกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 นคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือพิสูจน์ทราบระบุตัวตนผู้เสียชีวิตเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ได้แล้ว32รายคาดรับร่างกลับครบถ้วนวันนี้ความคืบหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตทั้งหมด32รายขณะนี้สามารถพิสูจน์ทราบชื่อและระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตได้ครบ32รายแล้วและล่าสุดมีเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายรวมเป็น33รายส่งมอบร่างคืนให้กับครอบครัวจำนวน28รายส่วนร่างที่เหลืออีก4รายรวมถึงผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมเมื่อคืนนี้ที่มีการตรวจพิสูจน์ในช่วงเช้าอยู่ระหว่างรอญาติเดินทางมายื่นเอกสารคาดว่าจะสามารถดำเนินการรับร่างไปได้ครบถ้วนทั้งหมดในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณกล่าวว่าผลการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่เกิดจากการสำลักควันไฟนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตบางส่วนที่มีบาดแผลถูกไฟไหม้ตามร่างกายเด่นชัดทั้งนี้ในกลุ่มผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมา5รายนั้นเดิมทีถูกจัดอยู่ในกลุ่มป่วยวิกฤตสีแดงก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาด้านแม่ดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์เตรียมส่งร่างชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตหลังการจากไปของดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์จากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวนางจันสุดาตันลาอายุ49ปีแม่ของนายทิติวัฒน์แก้วกันหาหรือน้องดินยืนยันว่าดินเสียชีวิตในช่วงเวลา 17:07 นาทีของเมื่อวานนี้โดยทางแพทย์ยังไม่ได้มีการแจ้งรายละเอียดสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากภาวะใดคาดว่าต้องรอผลชันสูตรพลิกศพอีกครั้งขณะนี้ร่างของน้องดินอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีอยู่ระหว่างเตรียมนำส่งไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการชันสูตรส่วนเรื่องการจัดงานศพทางครอบครัวยังไม่ได้มีการหารือกันว่าจะนำร่างของน้องดินไปบำเพ็ญกุศลสถานที่ใดรวบผู้ต้องหาฆ่าเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำลากศพซุกห้องน้ำล็อกประตูอำพรางคดีเมื่อช่วงเช้าวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทองหล่อรับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในห้องน้ำที่พักเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำคลองหัวลำโพงแขวงคลองเตยเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครผู้เสียชีวิตทราบชื่อนายอำไพคำนนอายุ54ปีเจ้าหน้าที่สำนักระบายน้ำกรุงเทพมหานครจากการสอบสวนนายพิเชษกลมเกลียวผู้พบศพคนแรกให้การว่าเวลา 7:00 นของเมื่อวานนี้ได้เดินไปเข้าห้องน้ำแต่พบว่าประตูห้องน้ำถูกล็อกจากด้านนอกด้วยแม่กุญแจจึงกลับไปนำกุญแจอีกชุดมาไขเพื่อเปิดประตูเข้าไปและไปพบผู้เสียชีวิตนอนอยู่ภายในห้องน้ำจึงเรียกนายสัตวัฒน์อายุ42ปีซึ่งพักอยู่ด้วยกันมาช่วยนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากห้องน้ำและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการตรวจสอบพบพิรุธหลายประการอีกทั้งหลังเกิดเหตุนายสัตวัฒน์หนีออกจากที่พักต่อมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.ทองหล่อร่วมกับสืบนครบาล5ติดตามผู้ต้องหาจนทราบว่าหลบหนีไปพักอยู่ที่โรงแรมเวียงสำราญย่านตรอกสาเกแขวงวัดบวรนิเวศเขตพระนครจึงประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์เข้าตรวจสอบจนจับกุมตัวนายสัตวัฒน์ได้เมื่อเวลาประมาณ 16:00 นของวันเดียวกันนายสัตวัฒน์รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุหลังผู้ตายจับได้ว่าตนแอบนำโทรศัพท์ของผู้ตายไปโอนเงินออกจากบัญชีแม้จะขอชดใช้เงินคืนแต่ผู้ตายไม่ยินยอมและยืนยันจะดำเนินคดีทำให้เกิดความโกรธจึงลงมือก่อเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุก

0: ข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคมกกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
4: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
5: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก Mcot Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
6: ขอโทษครับ
7: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
8: ขอบคุณค่ะ
7: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
5: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฉนิภานิลเขตสุขกายบายใจ

สมท.พัทลุงยังคงดูแลกันต่อนะคะในช่วงนี้อีกประมาณ1ชั่วโมงนะคะพร้อมด้วยสื่อโฆษณาทางอสมท.พัทลุงสนใจลงสื่อโฆษณาติดต่อได้เลยที่0 639165392

0: นั้น
1: วันนี้คุณผู้ฟังดื่มกาแฟกันหรือยังคะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะเราขอแนะนำเนตกาแฟRed Cupขนาดใหม่เรียกว่าขนาดคุ้มนะคะเพราะเนตกาแฟRed Cupขนาด16กรัมมาในราคาเพียง20บาท1ซองชงได้ถึง8แก้วคุ้มแบบเกินสัปดาห์ไปอีกแล้วเห็นซองเดียวชงได้ทั้งสัปดาห์แบบนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าทั้งความอร่อยหอมกลมกล่อมยังอัดแน่นในทุกๆแก้วเหมือนเคยเพราะเนตกาแฟRed Cupนะคะเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องคุณกาแฟคุณภาพดีจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าและผ่านกันคั่วอย่างพิถีพิถันและเชี่ยวชาญจนได้เป็นกาแฟที่หอมเข้มเต็มแก้วกลมกล่อมก็กาแฟไหนที่อยากเริ่มต้นเช้าดีๆด้วยกาแฟหอมกลุ่นสักแก้วห้ามพลาดนะคะรีบไปจัดการด่วนๆเลยแล้ววันนี้กล้าพูดได้เลยนะคะว่าเนตกาแฟRed Cupขนาดใหม่16กรัมเป็นกาแฟสวนกระแสเศรษฐกิจที่สุดในโลกนะคะคุ้มค่าหอมเข้มกลมกล่อมลงตัวชงง่ายจะชอบกาแฟดำหรือสายกาแฟนมนะคะเนตกาแฟRed Cupคลาสสิกซองสีแดงตัวนี้ตอบโจทย์ดื่มอร่อยการันตีว่าถูกใจคนที่เริ่มทุกเช้าด้วยการดื่มกาแฟแน่นอนเพราะกำแบงค์เขียว1แบงค์หรือแค่20บาทไปร้านชำใกล้บ้านก็ได้กาแฟมาชงดื่มยาวๆได้ถึง8แก้วดื่มวันละแก้วตกวัน1ค่ากาแฟไม่เกิน3บาทในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะจะไปหาความคุ้มค่าแบบนี้ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นใครที่กำลังมองหากาแฟคุณภาพดีหอมอร่อยกลมกล่อมเต็มรสกาแฟคุณภาพคับแก้วคุ้มราคาห้ามพลาดนะคะเนตกาแฟRed Cupขนาดใหม่16กรัมอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลยค่ะ

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
1: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
0: ปักตายบ้านเรา
2: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเรา6วิธีลดโลกร้อนแบบง่ายๆที่คุณสามารถทำตามได้ในชีวิตประจำวัน 1. ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก 2. ปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ บ้านเพิ่มออกซิเจน 3. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อใช้เสร็จทุกครั้ง 4. ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 5. เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED และ 6. แยกขยะก่อนทิ้งให้ติดเป็นนิสัยช่วยโลกง่ายๆที่ทำได้ด้วยตัวเรา
4: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ใครที่เคยเจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอนะคะมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุบางจุดก็อยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟวุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟขึ้นทุกเดือนปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะคะด้วยเนกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1นะพร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคราบแบบ1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนับถอยหลัง5วันหมดเขตลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมนี้จากเดิมจะหมดเขต15กรกฎาคมสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์1คนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้เสียผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนนั้นมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 คนดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ตนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นสบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% นางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสเป็นการปรับรูปแบบการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสำหรับประชาชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัลอำนวยความสะดวกการลงทุนส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจุดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความเสี่ยงต่ำและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจำหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทเปิดจำหน่ายตั้งแต่31กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2569หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทซื้อได้ครั้งละ100ถึง3ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายโดยใช้วิธีจัดสรรแบบ first come first serveสหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดตามคำสั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่สุดและเป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์โมซนอกจากนี้กองทัพสหรัฐยังยิงขีปนาวุธเวลไฟเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนและมุ่งหน้าไปยังเกาะค้าของอิหร่านส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นอิหร่านรายงานว่าพื้นที่สี่แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบันดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: รสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: M-POD Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักสร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ
2: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
3: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะยังคงดูแลกันต่อเนื่องนะคะสำหรับในช่วงนี้ไปจนถึงภาคบ่ายนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Cod Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะ

ทักษิณเปิดตัวเกษตรแฟร์ครั้งที่20นะคะยิ่งใหญ่แล้วก็ชูแนวคิดเกษตรอัตลักษณ์ถิ่นพร้อมยกทัพนวัตกรรมงานวิจัยและของดีภาคใต้สู่สายตาประชาชนนะคะสำหรับงานเกษตรแฟร์ครั้งที่20ประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569นะคะภายใต้แนวคิดเกษตรอัตลักษณ์ถิ่นใต้แล้วก็มุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรเทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในภาคใต้นะคะในงานแถลงข่าวนะคะที่มีการนำเสนอทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยการพัฒนาหลักสูตรใหม่การจัดตั้งศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพนะคะก็จะมีกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆนะคะตลอด10วันของการจัดงานในส่วนของนิทรรศการต่างๆสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการอบรมสัมมนาทางวิชาการการประกวดผลผลิตทางการเกษตรและกิจกรรมแข่งขันมากมายนะคะเจอกัน24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ณมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะกับงานเกษตรแฟร์ครั้งที่20ประจำปี2569นะคะ

0: ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ประเทศไทยติด

0: โลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
1: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญนะคะในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะคะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ200ถึง500ลิตร10พ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้รอให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
1: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
0: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
1: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
2: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
3: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาป

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกยืนยันความมั่นใจการค้าไทยยุโรปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้แทนธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียนและสมาคมการค้ายุโรปเปียนว่าผู้แทนธุรกิจยืนยันความมั่นใจและการรับฟังความคิดเห็นหารือมาอย่างต่อเนื่องทั้งในไทยและต่างประเทศพร้อมทั้งยืนยันการเตรียมความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวการเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าตลอดจนช่วยสนับสนุนและการเจรจาเขตการค้าเสรีหรือ FTA นอกจากนี้ยังมีการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยทั้งนี้เนื่องจากเป็นผลดีต่อไทยและสามารถต่อยอดทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรูปแบบอื่นๆได้แต่จะเข้าเป็นสมาชิกได้ตามเป้าหมายปี70หรือไม่นั้นอยู่ที่คณะกรรมการ OECD เป็นผู้พิจารณาสจร.ตร.ชื่นชมตำรวจหญิงโครงการพระราชดำริช่วยชีวิตทารกแฝดในนาทีวิกฤตพลตำรวจโทนิติธรจินตกานนท์ผู้บัญชาการการศึกษาในฐานะหัวหน้าคณะทำงานเสริมสร้างภาพลักษณ์ตำรวจจราจรศูนย์บริหารงานจราจรสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริหลังจากเข้าช่วยเหลือหญิงใกล้คลอดในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีท่ามกลางช่วงเวลาทุกวินาทีมีความหมายโดยสามารถช่วยเหลือทารกแฝดคนแรกได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก่อนเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรโดยมีการเปิดเส้นทางนำส่งมารดาสะท้อนถึงความพร้อมความรู้ความกล้าตัดสินใจและหัวใจของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่พร้อมยืนเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์โดยดาบตำรวจหญิงณัฐมนประสงสรรผบ.หมู่กองกำกับการ6บก.จร.เพิ่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการพระราชดำริพร้อมกำลังตำรวจที่เข้าช่วยเหลือได้ให้ความรู้จักการฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือผู้คลอดบุตรจากโรงพยาบาลกรุงเทพเข้าประเมินอาการและการช่วยเหลือทารกในเบื้องต้นโดยมีการเช็ดทำความสะอาดใช้ลูกยางแดงดูดของเหลวในปากและจมูกก่อนกระตุ้นร่างกายทารกอย่างถูกวิธีจนทารกส่งเสียงร้องแรกของชีวิตได้อย่างปลอดภัยสร้างความโล่งใจแก่ครอบครัวและเจ้าหน้าที่ทุกคนในที่เกิดเหตุสหรัฐผลิตเหรียญรูปทรัมป์โรงกษาปณ์สหรัฐเตรียมผลิตเหรียญกษาปณ์มูลค่า1ดอลลาร์สหรัฐโดยมีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไว้ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบรเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐระบุว่ารูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมที่เคยเป็นภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอย่างไรก็ตามการจัดทำเหรียญนี้ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
6: บุหรี่ทำลายสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนตั้งแต่การปลูกการผลิตจัดจำหน่ายและขยะจากบุหรี่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมขอร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรณรงค์สร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่เลิกบุหรี่ปรึกษาได้ที่สายด่วน1600หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
7: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452

0: MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากชนิพานิลเขต
1: สุขกายบายใจ

เข้าสู่ชั่วโมงก่อนเที่ยงนะคะเราอยู่ด้วยกันกับ TP Concrete สื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงและคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันในช่วงนี้ด้วยนะคะฝากกันกับสื่อโฆษณานะคะสนใจลงสื่อโฆษณาครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายช่วงนี้หรือช่วงเวลาไหนนะคะติดต่อได้เลยที่074611399หรือว่าจะเป็น063916539นะคะ

นก็มียุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับนะคะกับมุ้งครอบกันยุงขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์นะคะระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ภาพคุณซูนจังกะพีพีคอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณซูนจำกัดพีพีคอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่082-082-9888หรือ086-490-5181พีพีคอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอกเลขที่213-2552
1: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้วทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
2: แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
0: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไล

0: ิเคชัน M-Cod Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา

0: งนามตั้งรองเซมเบ้รักษาการอธิบดีสทตั้งแต่16กรกฎาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนักร้องรอดเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำตำรวจเผยยังผวาเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวง4คนกังวลเยียวยาเหยื่อสบด.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งรองเซมเบ้เป็นรักษาการอธิบดีสทให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยครับเรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งที่1563/2569ลงวันที่23มิถุนายน2569ให้นายธีรุตสุภวิบูลผลตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวทางนี้ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2569เป็นต้นไปจะมีจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาศัย

0: ำนาจตามความในมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534จึงแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งนี้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมก็คือวันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เปิดเผยบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีผลตั้งแต่วันนี้ครับนอกจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางในวันพรุ่งนี้ก็คือ17กรกฎาคมจากเดิมที่จะมีการประชุมในวันที่23กรกฎาคมทีนี้ก็เพื่อเร่งรัดการดำเนินการถอดถอนข้าราชการท้องถิ่นที่พบว่ามีการทุจริตการจัดสอบท้องถิ่น 5,814 คนครับ
1: ค่ะในเรื่องของอดีตปลัดภูเก็ตนะคะที่ฟ้องเจ้าหน้าที่ฟ้องเจ้าของที่ดินฐานแจ้งความเท็จแล้วก็หมิ่นประมาทปัดเรียกรับสินบน1ล้านบาทแล้วก็ปัดว่าตัวเองนั้นเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันค่ะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นไม่เคยเรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือใครให้ได้รับตำแหน่งผู้ต้องหา3คนที่ถูกจับกุมทั้งจ่าพิชิตนายวินแล้วก็น้องสาวนายวินตนนั้นไม่ได้รู้จักรวมถึงข้าราชการ5คนที่ถูกสอบวินัยร้ายแรงในขณะนี้ก็ไม่เคยรู้จักยืนยันว่าไม่เคยฝากใครรับตำแหน่งนะคะแล้วก็หรือว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการแต่ตั้งข้อสังเกตทำไมคดีของตนมีการดำเนินเรื่องเร็วมากเร่งรัดผิดสังเกตมี2มาตรฐานถูกให้ออกจากราชการทันทีแต่คดีอื่นโกงสอบ 5,000 ล้านกลับยังใช้ชีวิตได้ปกติส่วนตัวมองนะคะกลับไปทำงานที่ภูเก็ตเมื่อวันที่24มิถุนายนวันนั้นมีการนำผู้เสียหายแจ้งความและวันที่26มิถุนายนมีการสอขอศาลออกหมายจับไปควบคุมตัววันรุ่งขึ้น27มิถุนายนหลังจากที่ตนเองถูกดำเนินคดีผู้บังคับบัญชามีคำสั่งให้ออกจากราชการโดยที่ไม่สอบถามข้อเท็จจริงว่าตนเองทำจริงหรือไม่ซึ่งทางทนายความได้ไปยื่นฟ้องผู้บังคับบัญชาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติไม่ชอบกลางเรื่องการให้ออกจากคำสั่งโดยไม่ชอบแล้วนายนรินทร์สมนึกทนายความบอกว่าการฟ้องร้องไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์สอบข้าราชการท้องถิ่นแต่เป็นการฟ้องกลับคนที่แจ้งความเอาผิดในข้อหาเรื่องเรียกรับผลประโยชน์จากการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินจังหวัดภูเก็ต1ล้านบาทซึ่งไม่เป็นความจริงจึงมาฟ้องดำเนินคดีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความผิดทางอาญาและข้อหาหมิ่นประมาทล่าสุดศาลรับคำร้องโดยมีการนัดไต่สวนมูลฟ้อง26ตุลาคมค่ะ
0: เรื่องความคืบหน้าคดีเพลิงไหม้นะครับโรงเบียร์ณลาดพร้าววันนี้ครับนักร้องที่รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับตำรวจครับบอกว่ายังผวากับเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนร่วมวงไป4คนและกังวลเรื่องของการเยียวยาเหยื่อครับนายชนะชัยทองประเสริฐอายุ30ปีวติกนักร้องผู้รอดชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนโดยเปิดเผยบอกว่าหลังเกิดเหตุมีทนายความติดต่อเข้ามาแจ้งว่าในเบื้องต้นมีการช่วยเหลือเยียวยาเป็นเงิน 10,000 บาทตอนนี้ยังกังวลเรื่องของการเยียวยาเนื่องจากทราบว่าเจ้าของร้านยังคงรักษาตัวอยู่แล้วก็ยังไม่ฟื้นและก็ยังเล่าด้วยนะครับว่าที่ผ่านมาสังเกตว่าภายในร้านเคยเกิดปัญหาไฟตกบ่อยครั้งแต่หากกระแสไฟไม่เพียงพอก็จะปิดเครื่องปรับอากาศชั่วคราวเมื่อไฟกลับมาก็จะเปิดการแสดงได้ตามปกติแต่ยืนยันว่าไม่เคยมีการซักซ้อมแผนอพยพหรือว่าป้องกันอัคคีภัยมาก่อนแม้จะพูดกันเล่นๆว่าหากเกิดเพลิงไหม้จะทำอย่างไรส่วนประตูทางออกยืนยันว่าแม้จะเป็นประตูที่มีระบบล็อกแต่ในวันเกิดเหตุไม่ได้มีการล็อกประตูแต่อย่างใดและในวันเกิดเหตุต้นเหตุเปลวไฟลุกลามอย่างรวดเร็วแล้วก็ควันตามมาในเวลาไม่ถึง1นาทีทำให้ทุกคนแทบไม่มีเวลาตั้งตัวพร้อมทั้งกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือด้วยนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจอย่างหนักสมาชิกวงทั้งหมด11คนเหลืออยู่ตอนนี้7คนทำให้หลายคนเกิดอาการแพนิคส่วนตัวแม้จะรักในเสียงเพลงแต่ว่ายังทำใจ ใจกลับไปร้องเพลงไม่ได้ครับส่วนความคืบหน้าทางคดีพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาประชุมร่วมกับคณะพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ไปเก็บรวบรวมมาได้เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้และผู้เสียชีวิตรวมถึง

0: ได้รับบาดเจ็บว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับขณะที่ญาติและก็เพื่อนครับทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องจิ๊บผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดบุรีรัมย์สะท้อนบทเรียนความปลอดภัยในสถานบันเทิงโดยเมื่อ9:10 ที่ผ่านมานางสาวฟ้าพร้อมด้วยกลุ่มเพื่อนสนิทของนางสาวมณีรัตน์บ่มกลางหรือว่าจิ๊บผู้เสียชีวิตเดินทางมายังจุดเกิดเหตุพร้อมนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณเพื่อกลับไปสู่ภูมิลำเนาตามความเชื่อทางศาสนานางสาวฟ้าเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าตนเองและกลุ่มเพื่อนที่มาร่วมพิธีในวันนี้ครับเป็นเพื่อนร่วมงานของสามีผู้เสียชีวิตซึ่งมีความคุ้นเคยและรู้จักกับผู้เสียชีวิตเป็นอย่างดีจึงร่วมใจกันมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องจิ๊บให้กลับบ้านโดยระบุว่าปกติแล้วผู้เสียชีวิตทำงานเป็นบุคลากรทางการแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพญาไทในส่วนของร่างของผู้เสียชีวิตนั้นนางสาวฟ้าให้ข้อมูลว่าทางครอบครัวและญาติได้ติดต่อรับร่างจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและนำกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ตั้งแต่วันแรกๆที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วโดยการมาทำพิธีวันนี้ครับเป็นการประสานงานร่วมกันกับกลุ่มเพื่อนมาช่วยดำเนินการแทนครอบครัวเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงเหตุการณ์ในวันดังกล่าวนางสาวฟ้าเปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตเดินทางมาเที่ยวกับเพื่อนรวมประมาณ3คนหลังเกิดเหตุสลดมีเพื่อนอีก1คนที่ปลอดภัยดีส่วนเพื่อนอีก1คนได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังอยู่ในการดูแลของแพทย์ครับนอกจากนี้นางสาวฟ้ายังได้ฝากข้อคิดเห็นและก็สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของสถานบันเทิงหรือว่าร้านเหล้าโดยบอกว่าเรื่องความปลอดภัยอยากให้สถานประกอบการต่างๆมีการซักซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินกันตลอดเวลาและที่สำคัญคือเรื่องของทางเข้าออกควรจะออกแบบหรือว่าจัดการให้มีความคล่องตัวและระบายคนได้ดีมากกว่านี้เพื่อให้สามารถระบายคนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุไม่คาดฝันทั้งนี้บรรยากาศการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเป็นไปด้วยความโศกเศร้าโดยมีกลุ่มเพื่อนยืนไว้อาลัยแล้วก็ฟังสวดพระภิกษ์ธรรมต่อหน้าแท่นพิธีชั่วคราวก่อนที่จะเดินทางกลับไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปครับ 12:10 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทยเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
4: ติดตามข่าวช่วงที่2นะคะนายกรัฐมนตรีเตรียมยืนจีนอย่างเป็นทางการ3 วัน 3 เมืองต่อยอดความร่วมมือทางเทคโนโลยีลงทุนและด้านความมั่นคงค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนบอกว่าการเดินทางเยือนครั้งนี้นะคะเป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการมีภารกิจสำคัญ3 เรื่องด้วยกันก็คือการเข้าร่วมประชุมด้านปัญญาประดิษฐ์ที่นครเซี่ยงไฮ้การเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ที่เมืองเฉิงตูและการเยือนกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของรัฐบาลจีนโดยกำหนดทั้งหมดใช้เวลา3วันเดินทางไป3เมืองก่อนเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนซัมมิตเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ค่ะหรือ AI เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องสนับสนุนและต้องพิจารณาว่าไทยจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรโดยในการประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้มีการกล่าวสุนทรพจน์ผู้ประกอบการด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีรายใหญ่เพื่อหารือว่าจะสามารถใช้ไทยเป็นฐานด้านใดได้บ้างไม่ว่าจะเป็นศูนย์ข้อมูลศูนย์ Data Center ศูนย์การผลิตนะคะ

ปฏิฐานการผลิตการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในโอกาสนี้สีจิ้นผิงประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีนจะให้ตนและคณะเข้าหารือที่นครเซี่ยงไฮ้สรุปความร่วมมือที่ได้หารือตั้งแต่ปีที่ผ่านมารวมถึงการสนับสนุนคำสั่งซื้อข้าวไทยตลอดจนหารือมิติความมั่นคงการค้าการลงทุนและความร่วมมือปราบปรามการกระทำผิดทั้งนี้ทางการจีนขอไม่ให้ใช้คำลักษณะชื่อประเทศต่อท้ายด้วย

0: ที่ทั้งสองประเทศร่วมมือและขอรับการสนับสนุนซึ่งกันและกันค่ะส่วนด้านความมั่นคงนายกบอกว่าเป็นเรื่องที่จะหารือกันในกรอบทวิภาคีจึงยังไม่ขอยกตัวอย่างรายละเอียดความร่วมมือระหว่างไทยจีนก็มีความคืบหน้าต่อเนื่องและจีนก็เป็นมิตรประเทศที่ดีรวมทั้งเป็นมหามิตรที่ให้การสนับสนุนไทยมาโดยตลอดไม่ว่าเป็นเรื่องที่ไทยร้องขอหรือไม่ได้ร้องขอทั้งในประเด็นความอ่อนไหวเรื่องความมั่นคงการปราบปรามทุจริตอาชญากรรมความผิดกฎหมายแล้วก็ร่วมมือการค้าสำหรับการเยือนทางเยือนจีน3วันนายกบอกว่าเดินทางแค่3วันคงไม่ได้กำชับอะไรต่อครม.เป็นพิเศษเพราะว่าปัจจุบันการสื่อสารมีความสะดวกสามารถทำงานได้ทุกที่ค่ะ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการพูดคุยกับคณะผู้บริหารและก็สมาชิกสภาธุรกิจสหภาพยุโรปอาเซียน EU อาเซียน Business Council EU ABC และสมาคมการค้ายุโรปเปียนเพื่อธุรกิจและการพาณิชย์ European Association for Business and Commerce EABC ว่านักธุรกิจจากสหภาพยุโรปครับได้เดินทางมาเยือนตนโดยยืนยันถึงความตั้งใจที่จะขยายการลงทุนในประเทศไทยพร้อมทั้งชื่นชมต่อสิ่งที่ประเทศไทยตอบสนองและรับฟังความคิดเห็นหารือกันมาอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและเวทีต่างประเทศทั้งนี้ไทยได้ยืนยันความพร้อมด้านการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็การใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรวมถึงขอให้ภาคธุรกิจยุโรปสนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปในช่วงโค้งสุดท้ายโดยตั้งเป้าปิดการเจรจาให้ได้ในสิ้นปี2569นี้ครับนายกรัฐมนตรียอมรับนะครับว่าการเจรจามีความล่าช้าในช่วงท้ายเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังมีประเด็นเห็นต่างและต้องร่วมกันหาทางออกเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันเพราะหากการเจรจา FTA สำเร็จมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวและผู้ประกอบการไทยจะสามารถส่งออกสินค้าไปยังยุโรปได้นะครับโดยไม่มีกำแพงภาษีเป็นอุปสรรคส่วนปัญหาอุปสรรคของไทยมีอะไรบ้างนั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวัตถุดิบและภาคการเกษตรซึ่งรัฐบาลจะต้องดำเนินการในลักษณะบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของทุกฝ่ายครับอย่างไรก็ตามในการพูดคุยได้มีการกล่าวถึงการขอความสนับสนุนให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ด้วยครับ
0: ผู้บัญชาการสอบสวนกลางสั่งเด้งสารวัตรทางหลวงช่วยราชการกองบัญชาการสอบสวนกลางค่ะเส้นปมจับปืนอาสาสมัครทหารพรานจับปมในการจับนะคะอาสาสมัครทหารพรานที่พบปืนมีรายงานข่าวพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงนามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรื่องข้าราชการตำรวจช่วยราชการจากที่มีข่าวในสื่อสังคมออนไลน์กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงจับกลุ่มอาสาสมัครทหารพรานพร้อมเครื่องกระสุนปืนของกลางกล่าวหาว่าพกอาวุธติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรจำเป็นอันเร่งด่วนหรือสมควรแก่พฤติการนะคะเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจทางหลวงโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้นะคะตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าได้การสั่งข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติปีพ.ศ. 2566ก็เลยให้พันตำรวจโทวิชัยโมคารัตสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ7กองบังคับการตำรวจทางหลวงช่วยราชการที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขาดจากต้นสังกัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งณ14กรกฎาคม2569ค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สบน.เปิดขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัด รถแรก 4,000 ล้านบาทนะครับดอกเบี้ย 1.80 ถึง 2.80% ครับสำนักการบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.ครับเปิดจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลออมทรัพย์ครั้งที่1ปีงบประมาณ69วงเงิน 4,000 ล้านบาทผ่านวอลเล็ตสบน.

0: นอและบอนคอนเน็กต์แพลตฟอร์มเปิดโอกาสให้ประชาชนลงทุนเริ่มต้น100บาทเสนอพันธบัตรอายุ3ปีและ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% และ 2.80% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนครับโดยนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือว่าสบน.กล่าวว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลออม Plus เป็นการปรับปรุงแบบการจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลสำหรับประชาชนให้สอดรับกับยุคดิจิทัลครับเพื่อในความสะดวกในการลงทุนและส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่องโดยยังคงจุดเด่นของพันธบัตรรัฐบาลในฐานะสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมีความเสี่ยงต่ำและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีสำหรับการจัดหน่ายครั้งที่1มีวงเงินรวม 4,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพันธบัตรรัฐบาลอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.80% ต่อปีและอายุ10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปีโดยทั้ง2รุ่นจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนการจำหน่ายแบ่งเป็น2ช่องทางครับก็ได้แก่ Wallet สบน.วงเงิน 2,000 ล้านบาทแล้วก็เปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมจนถึง31สิงหาคม69หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินผู้มีสิทธิ์ซื้อเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่100บาทแล้วก็ซื้อได้ครั้งละ100ถึง3ล้านบาทและซื้อรวมได้ไม่เกิน50ล้านบาทต่อรายวิธีจัดสรรแบบ First Come First Serve นะครับหมดแล้วหมดเลยครับ12 นาฬิกา 20 นาทีพักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยง

0: ติดตามข่าวกันต่อนะคะไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถยนต์กับรถตู้ซึ่งชนกันค่ะเป็นรถยนต์ที่ชนประสานงากับรถตู้รับส่งนักเรียนที่บริเวณถนนสายบึงพระวังน้ำใสอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์สีบรอนซ์ภายในพบนายถนอมอายุ61ปีเสียชีวิตที่บริเวณที่นั่งคนขับและรถตู้รับส่งนักเรียนมีผู้บาดเจ็บ2คนเป็นคนขับและนักเรียนเร่งส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลเบื้องต้นร่างผู้เสียชีวิตนำส่งโรงพยาบาลนำส่งนิติเวชโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนจะส่งมอบร่างให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลค่ะ
1: พ่อค้าเข็งหมูขับรถจากบ้านจะไปตลาดครับไม่รู้ว่ามีคนนั่งอยู่ในเบาะหลังรถจอดรถดูพบหญิงวัย60เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุครับคาดว่าน่าจะแอบเข้ามาในรถเพราะว่าประตูมันเสียไม่ได้ล็อกประตูไว้ครับตำรวจสภ.สำโรงใต้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในรถยนต์ที่จอดอยู่บริเวณหน้าศาลเจ้าพ่อทับถนนรถรางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจากการเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภายในรถบริเวณเบาะหลังฝั่งคนขับครับพบศพเพศหญิงทราบชื่อต่อมาก็คือนางสสิธรอายุประมาณ60ปีในสภาพนั่งคอตกสวมหน้ากากอนามัยสวมเสื้อสีดำลายดอกแล้วก็กางเกงขายาวจากการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นไม่พบบาดแผลหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วระยะหนึ่งนายชนะศิลปะพดุงกุลอายุ61ปีเจ้าของรถเล่าว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับรถออกมาจากอพาร์ตเมนต์ภายในซอยสันติคามเพื่อจะไปขายหมูที่ตลาดเขมรซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุครับโดยไม่รู้ว่ามีคนอื่นอยู่ภายในรถด้วยเมื่อขับมาถึงแล้วก็จอดบริเวณหน้าโรงเจขณะกำลังจะลงจากรถสังเกตเห็นขาของคนยืดออกมาจากเบาะหลังเมื่อเปิดประตูตรวจสอบก็พบหญิงในสภาพหมดสติไม่ตอบสนองจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบบอกด้วยนะครับว่ารถของตนนั้นระบบล็อกประตูมันเสียแล้วก็ชำรุดมานานก็คาดว่าหญิงคนนี้อาจจะแอบเข้ามาภายในรถเพราะประตูไม่ได้ล็อกและไม่ทราบครับว่าเสียชีวิตเพราะเหตุใดครับ
0: นับถอยหลัง5วันแล้วนะคะก็จะหมดการที่จะเลือกนะคะการเลือกประธานเลือกบอร์ดประกันสังคมโดยร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุเลกรรองโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่าการเลือกคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนหรือว่าบอร์ดประกันสังคมจะมีขึ้นวันอาทิตย์ที่27กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะทางสำนักงานประกันสังคมก็เปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งมาตั้งแต่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ1ล้านคนแต่ก็ยังมีผู้มีสิทธิ์อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนทางสำนักงานประกันสังคมจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึง20กรกฎาคมจากเดิมหมดเขต15กรกฎาคมนี้สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33 39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ์

0: คนจะสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนซึ่งตัวเลขผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายผู้ประกันตนมีจำนวนกว่า11ล้านคนส่วนฝั่งนายจ้างนะคะมีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 400,000 รายดังนั้นการขยายเวลาการลงทะเบียนครั้งนี้ก็จะช่วยทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ของตนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นสำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมก็นับเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ผู้ประกันตนและนายจ้างได้ร่วมกันกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์แล้วก็บริหารเงินกองทุนประกันสังคมซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 2.9 ล้านล้านบาทค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับสหรัฐเสร็จสิ้นการโจมตีอิหร่านล่าสุดแล้วครับกองบัญชาการกลางสหรัฐแถลงบอกว่ากองทัพสหรัฐเสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกล่าสุดตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยมุ่งเป้าทำลายศูนย์บัญชาการระบบป้องกันภัยทางอากาศคลังขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีตรวจการชายฝั่งโดยเฉพาะในพื้นที่บันดาอับบาสซึ่งเป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นฐานทัพสำคัญของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้ครับกองทัพสหรัฐยังได้ยิงขีปนาวุธเฮลไฟเข้าใส่ปล่องควันของเรือบรรทุกน้ำมันเปล่าลำหนึ่งที่เพิกเฉยต่อคำเตือนขณะมุ่งหน้าไปยังเกาะคาร์กของอิหร่านครับส่งผลให้เรือใช้การไม่ได้ด้านสื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานบอกว่าพื้นที่4 แห่งรอบเมืองอาวาสรวมถึงเมืองท่าบันดาอับบาสตกเป็นเป้าหมายการโจมตีแต่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับ
0: สหรัฐผลิตรูปเหรียญทั้มนะคะแต่ก็มีปัญหาค่ะโรงกษาปณ์ของสหรัฐเตรียมผลิตเหรียญกษาปณ์มูลค่า1ดอลลาร์มีรูปใบหน้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ด้านหน้าเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งประเทศโดยสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐบอกว่ารูปแบบดังกล่าวได้รับการปรับปรุงจากร่างเดิมคือที่เคยนำภาพผู้นำสหรัฐชูกำปั้นจากเหตุการณ์พยายามลอบสังหารเมื่อปีที่แล้วมาเป็นรูปนกอินทรีหัวขาวซึ่งเป็นตราประทับตราประจำตำแหน่งประธานาธิบดีด้านหลังแทนอย่างไรก็ตามค่ะการจัดทำเหรียญนี้ก็ถูกตั้งคำถามถึงความถูกต้องตามกฎหมายเนื่องจากกฎหมายสหรัฐมีข้อห้ามนะคะว่าไม่ให้ใช้ภาพบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่บนเงินตราของประเทศยกเว้นบนธนบัตรกระดาษค่ะ
1: วิกฤตไฟป่าในแคนาดาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพอากาศในนครโทรอนโตนะครับจนดัชนีคุณภาพอากาศพุ่งสูงเกินเกณฑ์ร้ายแรงที่สุดในโลกครับดัชนีคุณภาพอากาศของนครโทรอนโตถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ย่ำแย่ที่สุดในกลุ่มเมืองใหญ่ทั่วโลกเนื่องจากหมอกควันจากเหตุไฟป่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนทาริโอได้เปลี่ยนท้องฟ้าให้กลายเป็นสีดำมืดคลึ้มแล้วก็แผ่ขยายเข้าสู่พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้ต้องมีการออกประกาศเตือนภัยด้านสุขภาพพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนจำกัดการทำกิจกรรมกลางแจ้งครับกระทรวงสิ่งแวดล้อมแคนาดารายงานดัชนีคุณภาพอากาศและสุขภาพของนครโทรอนโตว่าพุ่งสูงแต่ระดับ10บวกหรือว่า10 plus ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ความเสี่ยงระดับร้ายแรงที่สุดในขณะที่ผลการพยากรณ์อากาศระบุว่าสภาวะที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นนี้อาจจะลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงช่วงคืนวันพฤหัสบดีสำหรับสถานการณ์ในสหรัฐนครนิวยอร์กเริ่มได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ขมุขมัวซึ่งสร้างความกังวลเป็นอย่างมากครับเนื่องจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งอยู่ติดกันมีกำหนดเป็นโชว์ภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าชมทั้งในสนามแล้วก็จุดถ่ายทอดสดรวมกันนับแสนคนโดยผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กแล้วก็สำนักงานอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนว่ากลุ่มควันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนี้อาจจะตกค้างไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์ความรุนแรงของไฟป่าในแคนาดาครับยังส่งผลกระทบต่อการคมนาคมและการท่องเที่ยวโดยมีการเผยแพร่ภาพขบวนรถไฟขนส่งที่ถูกล้อมรอบด้วยเปลวไฟในรัฐออนทาริโอส่งผลให้ต้องสั่งระงับการเดินรถไฟและอพยพผู้คนเป็นการชั่วคราวนอกจากนี้ครับทางการนครโทรอนโตยังได้ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับฟุตบอลโลกรวมถึงกิจกรรมรวมพลเชียร์ฟุตบอลโลกนัดสำคัญที่ลานกิจกรรมหลักของเมืองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ไฟป่าที่ลุกลามอย่างรวดเร็วยังได้ปิดล้อมกลุ่มเยาวชนจากรัฐมินนิโซตาที่เดินทางมาตั้งแคมป์จนกองทัพแคนาดาต้องส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าช่วยเหลือกู้ภัยเป็นการด่วนซึ่งทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วรัฐบาลแคนาดาบอกว่าแม้ฤดูไฟป่าในปีนี้จะเริ่มต้นช้ากว่าปีก่อนๆแต่ว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดครับส่งผลให้ยังมีไฟป่าปะทุอยู่ถึง835จุดและเสียหายไปแล้วกว่า11ล้าน8แสนไร่ครับ
0: มีการสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเห็นของผู้คนในประเทศต่างๆที่มีต่อมหาอำนาจเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1และ2ของโลกอย่าง

0: จีนและสหรัฐค่ะก็ทำให้เห็นว่าใครเป็นที่นิยมมากกว่ากันการสำรวจนี้จัดทำโดยสำนักวิจัย Pew นะคะเป็นหน่วยงานวิจัยที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายการเมืองที่สำคัญของสหรัฐทำการสำรวจความคิดเห็นผู้คน 46,000 คนในประเทศแล้วก็ดินแดนต่างๆ36แห่งรวมถึงไทยด้วยค่ะพบว่าจากทั่วโลกมองสหรัฐอเมริกาแง่ดีมากกว่าจีนมาหลายปีแต่ครั้งจีนครั้งนี้นะคะจีนกลับมาพลิกขึ้นเหนือกว่าโดยมี25ประเทศรวมถึงไทยที่มีทัศนคติที่ดีต่อจีนมากกว่าสหรัฐมีเพียง6ประเทศที่ประชาชนยังคงมองสหรัฐในแง่บวกมากกว่าจีนก็คือโปแลนด์ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้อินเดียญี่ปุ่นและอิสราเอลสำหรับความคิดเห็นในด้านตัวผู้นำจากทั้งหมด36ประเทศและดินแดนมี22ประเทศที่มีมุมมองดีต่อสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐแม้แต่เพื่อนบ้านสหรัฐพันธมิตรตะวันตกอย่างแคนาดาเม็กซิโกฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอาณาจักรผู้นำ2ประเทศก็ได้รับความเชื่อมั่นโดยรวมในระดับต่ำนะคะแกนนำนักวิจัยกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกในรอบประมาณ20ปีที่จีนได้รับทัศนคติแง่บวกเหนือสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญสำหรับปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความคิดเห็นผู้คนคือการสำรวจจัดทำในขณะที่สหรัฐทำสงครามอิหร่านแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวทรัมป์ลดลงจากการจับกุมตัวผู้นำเวเนซุเอลาข่มขู่ยึดกรีนแลนด์การรับมือกับสงครามกาซาอีกด้านหนึ่งก็คือการระบาดของโควิด-19 ได้คลี่คลายไปนานและจีนก็ได้รับเสียงชื่นชมว่าเป็นหุ้นส่วนที่ไว้วางใจได้มากกว่าและมีส่วนช่วยสร้างเสถียรภาพและสันติภาพของโลกค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณยีมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ไปตาย
2: ไปมาไปไหนนะ
1: ไปปักใต้บ้านเรา
0: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวปากใต้บ้านเรานะคะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะสัปดาห์นี้อสมทพัทลุงแม่ข่ายนะคะดิฉันกฎชนิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้นะคะตั้งแต่เวลา 12:30 น.ไปจนถึงเวลา 13:00 น.นะคะวันนี้

วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ค่ะก็จะมีเรื่องราวแล้วก็ข่าวนะคะที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะคะทั้งภาคใต้นะคะเริ่มต้นกันที่จังหวัดพัทลุงกันเลยละกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ที่จังหวัดพัทลุงนะคะเมื่อวานนี้ได้มีการจัดการแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ทักษิณเกษตรอัตลักษณ์ถิ่นใต้ซึ่งเป็นการจัดงานเกษตรแฟร์ครั้งที่20นะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ณมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณนะคะกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นการบูรณาการองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่เข้ากับอัตลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ผ่านกิจกรรมหลากหลายทั้งด้านวิชาการการวิจัยนวัตกรรมการประกวดการสาธิตการอบรมการประชุมวิชาการการแสดงศิลปวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าเกษตรสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนและเครื่องจักรกลการเกษตรจากผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า 1,000 รายการโดยแบ่งออกเป็น5โซนหลักนะคะได้แก่โซนนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยโซนการประกวดและการแข่งขันโซนประชุมวิชาการและอบรมสัมมนาโซนการแสดงศิลปวัฒนธรรมและความบันเทิงและโซนจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยวิธีเปิดยังเป็นทางการนะคะมีขึ้นในวันที่25กรกฎาคม2569สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีสำคัญนะคะในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การสร้างเครือข่ายด้านการเกษตรการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพัทลุงภายใต้อย่างเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจนะคะร่วมกันสัมผัสมหกรรมเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ของภาคใต้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ชมนวัตกรรมและอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากทั่วภูมิภาคระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569ณมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงค่ะไปกันที่จังหวัดระนองกันบ้างนะคะส่งข่าวโดยเจ้าป้านะคะนักจัดรายการจากอสมทจังหวัดระนองค่ะคณะสงฆ์จังหวัดระนองนะคะได้จัดประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัดประจำปี2569เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปกครองคณะสงฆ์นะคะที่ห้องประชุมชั้น2ศาลาธรรมสุสถาวรวัดบ้านเหงาอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะนายราชามีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตรามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นฝ่ายคารวาสโดยมีพระธรรมวชิราธิบดีเจ้าคณะภาค17เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะคะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ก็ได้รับความเมตตานะคะจากพระคุณเจ้านะคะเจ้าคณะภาค17นะคะเป็นฝ่ายคารวาสในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสัมมนาและมอบโอวาทแก่พระสังฆาธิการผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมด้วยพระครูอุปนันทโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดระนองนะคะซึ่งโอกาสนี้ก็ได้มีการมีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พระสังฆาธิการผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคณะสงฆ์และพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์นะคะต่อกิจการคณะสงฆ์จังหวัดระนองประจำปี2569เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและยกย่องผู้มีส่วนสนับสนุนพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์การประชุมสัมมนาครั้งนี้นะคะก็มีพระสังฆาธิการผู้ดำรงตำแหน่งปกครองเข้าร่วมทั้งสิ้น122รูปประกอบด้วยเจ้าอาวาส41รูปรองเจ้าคณะ2รูปผู้ช่วยเจ้าอาวาส32รูปและหัวหน้าที่พักสงฆ์47รูปโดยมีการบรรยายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านการปกครองคณะสงฆ์การบริหารวัดการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ตลอดจนระเบียบและมติของมหาเถรสมาคมเพื่อให้พระสังฆาธิการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการวัดและการปกครองคณะสงฆ์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์ส่วนกลางที่จังหวัด
ตรังค่ะส่งข่าวมาจากนักจัดรายการนะคะคุณเก๋นะคะโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยปี2569นะคะซึ่งจังหวัดตรังโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังจัดโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ปี2569ระดับจังหวัดเพื่อส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดตรังให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะนายอภิชาติสารบัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณห้องธนารินทร์1ชั้น2โรงแรมธรรมรินทนาจังหวัดตรังโดยมีนายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะคะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคม2569เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์และสร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะในการคัดสรรครั้งนี้โดยมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปนะคะในจังหวัดตรังให้ความสนใจสมัครเข้ารับการคัดสรรจำนวนทั้งสิ้น173ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมประเภทอาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกและประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ความเข้มแข็งของชุมชนในทุกพื้นที่ของจังหวัดตรังนายอภิชาติสารบัญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนะคะได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของนโยบายโอท็อปนะคะในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดตรังสามารถสร้างชื่อเสียงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปค่ะอีกหนึ่งข่าวจากจังหวัดตรังนะคะก็ชวนช็อปของถูกกับงานธงฟ้าเยียวยาลดค่าครองชีพจังหวัดตรังอำเภอกันตังสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังเชิญชวนพี่น้องชาวกันตังและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดนะคะเพื่อลดค่าครองชีพภายใต้โครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดตรังค่าสินค้าราคาพิเศษให้มาเพียบไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่เบอร์3น้ำมันพืชปาล์มน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ข้าวหอม 100% และสินค้าอื่นกว่า50ร้านค้าระหว่างวันที่20ถึง22กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง19นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามกีฬาเทศบาลเมืองกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะที่จังหวัดภูเก็ตนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูน้องเนเน่รอยัลเยาวชนคนเก่งนะคะสร้างชื่อเสียงสู่เวทีโลกนะคะโดยที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะคะนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแสดงความชื่นชมและยกย่องน้องเนเน่รอยัลนางสาวรัติการอัมลอยนักเรียนเรียนโรงเรียนขจรเกียรติ International School โดยมีนายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนางสาวพรรณาพรหมวิเชียรศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความยินดีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะได้กล่าวว่าน้องเนเน่เป็นแบบอย่างเยาวชนไทยที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องจนสามารถก้าวสู่เวทีระดับโลกสร้างความภาคภูมิใจกับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยอีกทั้งนะคะยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนกล้าที่จะเดินตามความฝันของตนเองปัจจุบันน้องเนเน่รอยัลอายุ16ปีนะคะเรียนอยู่ที่โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติภูเก็ตเป็นโรงเรียนที่เล็งเห็นถึงความสามารถตั้งแต่ยังไม่มีชื่อเสียงให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนจนมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นเลิศจนต่อยอดความสามารถไปได้อย่างโดดเด่นในเวทีโลกน้องเนเน่เริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่อายุ6ปีเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคาก่อนเป็นที่รู้จักจากการเผยแพร่ผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะมีผู้ติดตามมากกว่า3ล้านคนและได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นฟิวเจอร์อาร์ติสต์ของค่าย Enfar Music รวมถึงเคยคว้ารางวัล Odai Guitar Contest และ King Power Brand Compassion ก่อนจะไปคว้า4 Years จากการประกวดรอบออดิชั่นในรายการอเมริกา Got Talent จนคลิปการร้องเพลงซอมบี้จากเวทีนี้กลายเป็นไวรัลไปทั่ว
โลกและมีผู้ชมมากกว่า100ล้านวิวนอกจากความสำเร็จบนเวทีอเมริกาก็ทาเลนต์แล้วขณะนี้น้องเนเน่ยังอยู่ระหว่างเตรียมปล่อยผลงานของตัวเองเพื่อก้าวสู่การเป็นศิลปินระดับนานาชาติอย่างเต็มตัวอีกด้วยโดยน้องเนเน่ได้ไปแข่งขันไลฟ์โชว์ในรายการอเมริกาก็ทาเลนต์ช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้สาวน้อยหัวใจร็อกคนนี้ด้วยนะคะส่งข่าวมาจากคุณแจงนะคะโรจนาจากอสมทจังหวัดภูเก็ตนะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพี่น้องชาว

0: นครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะห้ามพลาดจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลนครศรีธรรมราชกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญร่วมงานยิ่งใหญ่แห่งปีนะคะโฟล์คอาร์ตวาดนครโขนสัมพันธ์ครั้งที่25ในวันที่18-19กรกฎาคมนี้ณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ในวันที่19กรกฎาคมโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพบกับการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดรากศิลป์รอยชีวิตการแสดงเบิกโรงชุดรำประเลงและจับปลิงหัวค่ำตื่นตาตื่นใจกับการแสดงขนสัมพันธ์ครั้งที่25เรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกตัดเสียนหักสอนทศกัณฐ์การแสดงอันวิจิตรงดงามประการตาและทรงคุณค่าแห่งมรดกวัฒนธรรมไทย 18-19 กรกฎาคมนี้นะคะณสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะโฟล์คอาร์ตวาดนครขนสัมพันธ์ครั้งที่25ร่วมสืบสานงานศิลป์มรดกแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชมฟรีตลอดงานค่ะส่งข่าวมาจากนักจัดรายการจากอสมทนครศรีธรรมราชนะคะดีเจดิวิรงรองค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะส่งข่าวโดยดีเจกระเพรานะคะนักจัดรายการจากอสมทสุราษฎร์ธานีนะคะเกาะสมุยพังงาดเบียดชนะมันดีคว้าแชมป์เกาะที่ดีที่สุดในโลกปี2026ตอกย้ำหมุดหมายท่องเที่ยวพรีเมียมระดับเวิลด์คลาสกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเผยข่าวดีล่าสุดนิตยสารท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลกนะคะ Travel Leisure ประกาศผลรางวัล World Best Award 2026ยกให้เกาะสมุยคว้าอันดับ1 นะคะเกาะที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2569ไปครองได้อย่างงดงามเบียดชนะจุดหมายปลายทางยอดทิศนะคะอย่างมันดิปบาหลีและมิลอสด้วยคะแนนโหวตสูงสุด 95.64 คะแนนความสำเร็จในครั้งนี้นะคะมาจากความโดดเด่นทางทัศนียภาพธรรมชาติที่สวยงามอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าและอาหารเลิศที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสอดรับกับนโยบายเชิงรุกของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่มุ่งเน้นการกวดขันเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวดบูรณาการสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและเดินหน้าล้างบางธุรกิจนะคะสีเทาอย่างเด็ดขาดเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพระดับไฮเอนด์ขับเคลื่อนและผลักดันให้เกาะสมุยนะคะมุ่งสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับพรีเมียมที่ยั่งยืนและปลอดภัยที่สุดในโลกอย่างแท้จริงค่ะช่วงนี้ไปติดตามข่าวนะคะจากคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพจากอสมทสงขลาค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการขับเคลื่อนอพช.จังหวัดกับการจัดประชุมครั้งที่1/2569บูรณาการความร่วมมือคุ้มครองและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมณห้องประชุมโสพลวราพรชั้น2วัดโพปฐมวาทพระอารามหลวงอำเภอเมืองสงขลานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติระดับจังหวัดหรืออพช.จังหวัดจังหวัดสงขลาครั้งที่1/2569ประจำปีงบประมาณ2569ร่วมกับพระโสพลวราพรรองเจ้าคณะจังหวัดสงขลาและเจ้าอาวาสวัดโพปฐมวาทพระอารามหลวงพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและคณะสงฆ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมสนับสนุนและคุ้มครองพระพุทธศาสนาในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐทางด้านของนายกองเอกอดุลชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าบทบาทสำคัญของคณะอนุกรรมการคือการสนับสนุนส่งเสริมและคุ้มครองกิจการพระพุทธศาสนารวมถึงการเป็นกลไกประสานความร่วมมือในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์โดยไม่ได้มุ่งเน้นการควบคุมการบริหารจัดการของคณะสงฆ์แต่เป็นการร่วมกันสร้างความเข้มแข็งและทำรงรักษาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและวันสำคัญทางศาสนาเพื่อสืบทอดคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปที่ประชุมได้รับทราบสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคุ้มครองพระพุทธศาสนาพุทธศักราช2568โดยเฉพาะองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะ อนุกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติระดับจังหวัด

0: ึ่งมีภารกิจหลักในการถวายคำแนะนำและสนับสนุนการปกครองคณะสงฆ์การดูแลและบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดการตรวจสอบและจัดทำฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรตลอดจนการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่างๆในการคุ้มครองพระพุทธศาสนาและรักษาเกียรติภูมิของคณะสงฆ์นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านกิจการพระพุทธศาสนากฎมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำสั่งมหาเถรสมาคมเกี่ยวกับการพำนักอาศัยของพระภิกษุสามเณรในสถานที่ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นวัดอย่างถูกต้องตามกฎหมายในส่วนของข้อมูลทั่วไปทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดสงขลาปัจจุบันมีวัดรวมทั้งสิ้น450วัดแบ่งเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย390วัดธรรมยุตนิกาย58วัดอนัมนิกาย1วัดและจีนนิกาย1วัดมีที่พักสงฆ์ประมาณ 1,117 แห่งและมีพระภิกษุสามเณรรวม 3,260 รูปโดยในพื้นที่4อำเภอชายแดนได้แก่จนะเทพานาทวีและสะบ้าย้อยมีพระภิกษุสามเณรปฏิบัติศาสนกิจรวม546รูปที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการปักหลักบิณฑบาตของพระภิกษุสามเณรโดยที่ประชุมมีความเห็นว่าควรให้มีการกำหนดพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดระบบหมุนเวียนพระสงฆ์แต่ละวัดในการออกรับบิณฑบาตเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในการร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมทั้งให้การประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเจ้าคณะปกครองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตำรวจในกรณีพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการแอบอ้างเป็นพระภิกษุหรือการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายเพื่อให้สามารถดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเหมาะสมอีกทั้งที่ประชุมยังได้หารือกรณีการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่พักสงฆ์ภูผายาติการามตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานะและสิทธิในที่ดินรวมถึงทรัพย์สินที่เกิดจากการบริจาคของพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงและสถานะของที่ดินเพื่อรายงานผลและพิจารณาแนวทางการดำเนินการที่เหมาะสมในการประชุมครั้งต่อไปลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ขอบคุณคุณแจ็คลักษณัยเจริญชีพค่ะไปต่อกันที่เทศบาลนครยะลากันบ้างนะคะซึ่งได้นำผู้ประกอบการร่วมงานแกรนด์ฮาลานแบงคอก2026เปิดตลาดฮาลานระดับนานาชาติพร้อมสร้างเครือข่ายผลักดันสินค้าและผลิตภัณฑ์จากยะลาสู่สายตาชาวโลกนำโดยนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการในพื้นที่และคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเนาะปูเต้อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเข้าร่วมพิธีเปิดณหอประชุมนะคะศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจและยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกพิธีเปิดนะคะก็ได้รับเกียรติจากนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรินทร์ปลาเร่เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับการจัดงานครั้งนี้นะคะเทศบาลนครยะลาได้นำผู้ประกอบการจากพื้นที่เข้าร่วมจัดแสดงจำหน่ายสินค้าจำนวน15รายประกอบด้วย AN Nuคีรีเขตบานาตีสีปุตรีกล้วยนางตาบริษัทตอยีบันฟู้ดจำกัดสรรหามัดย้อมบริษัทดิฟเซาสมาร์ทฟาร์มจำกัดอาดิดันบาติกสกิยะซันบีฟาร์มน้ำผึ้งชนโรงวิสาหกิจชุมชนน้ำพริกสูตรแม่ผัวชโลมน้ำมันมะพร้าวศรียะลาบาติกและปากาโดยนำผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพของจังหวัดยะลานะคะทั้งอาหารฮาลาลผลิตภัณฑ์แปรรูปผ้าบาติกเครื่องแต่งกายและสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาจัดแสดงเพื่อสร้างโอกาสการค้าและขยายตลาดสู่ระดับประเทศนานาชาตินอกจากนี้นะคะเทศบาลนครยะลายังได้เชิญคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะเนาะปูเต้อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเข้าร่วมศึกษาดูงานเพื่อเปิดประสบการณ์เรียนรู้แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการบริหารจัดการงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติซึ่งเป็นอีกแนวทางสำคัญในการต่อยอดผลักดันผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอบันนังสตาให้มีโอกาสก้าวสู่เวทีการค้าระดับประเทศและต่างประเทศในอนาคตนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะได้กล่าวว่าเทศบาลนครยะลาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอย่างต่อ

0: ่อเนื่องโดยมุ่งสร้างในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆควบคู่กับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้พัฒนาผลิตภัณฑ์และยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกสำหรับการเชิญคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลตะนอปูเต้เข้าร่วมศึกษาดูงานในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอปะนังสตาได้เปิดมุมมองใหม่เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการจากหลากหลายพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากพื้นที่ชายแดนใต้เข้าสู่เวทีการค้าระดับประเทศและระดับนานาชาติในอนาคตการเข้าร่วมแกรนด์ฮาลานแบงคอก2026ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของเทศบาลนครยะลาในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านการส่งเสริมผู้ประกอบการท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของจังหวัดยะลาพร้อมผลักดันให้ยะลาเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจฮาลานได้รับการยอมรับในระดับสากลและแนะนำผลิตภัณฑ์ตลอดจนเสน่ห์ของจังหวัดชายแดนใต้ออกสู่สายตาผู้บริโภคทั่วโลกอย่างภาคภูมิใจไปดูในส่วนของเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะที่โรงแรมอัปสราบีทฟรอนต์รีสอร์ทแอนด์วิลล่าอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงานะคะได้เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในโครงการเขาหลักซอฟทาวน์กิจกรรมเทศกาลเปิดฤดูกาลโต้คลื่นเขาหลักเฟิร์สเวฟพร้อมด้วยนางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาโดยกิจกรรมดังกล่าวสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดเพื่อส่งเสริมกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันตลอดปีผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้มีมาตรฐานในระดับสากลโดยใช้ศักยภาพของพื้นที่ทั้งทางบกและทางทะเลกระจายรายได้สู่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดจนเสริมสร้างความพร้อมของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถรับรองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพในวันที่ 28-30 กรกฎาคมนี้นะคะที่เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้า 8:00 นเป็นต้นไปพิธีเปิดนะคะในวันที่29กรกฎาคม2569นะคะแล้วก็เวลา 17:00 นะคะขณะที่นักเซิร์ฟที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569นะคะที่เพจพังงาTourism and Sport Event ทั้งนี้ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าสินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินด้วยนะคะเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของรายการข่าวปักใต้บ้านเราขอบคุณศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนขอบคุณนักจัดรายการทุกสถานีค่ะขอบคุณทุกสถานีนะคะและคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันอยู่ณขณะนี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันกฤชนิภานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

0: ต
1: ไปไม่ไปไหนนะ
0: ไปปักใต้บ้านเรา
2: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพนี้

รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุอราวันพบชนเร่งสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นโรงเบียร์นลพร้าวเปิดผู้ตายส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการพิษไม่ใช่เปลวไฟพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนกรณีเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์นลพร้าวว่าพนักงานสอบสวนกำลังเร่งตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงในส่วนของโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามที่จดทะเบียนพบว่ามีชื่อของเจ้าของร้านและแม่อย่างไรก็ตามในประเด็นที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตเรื่องหุ้นลมเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำพนักงานในร้านเพิ่มเติมว่ามีบุคคลอื่นนอกเหนือจากเอกสารเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่พร้อมทั้งสั่งสอบเส้นเงินของร้านย้อนหลังทั้งหมดเพื่อดูว่ามีการโอนจ่ายรายได้ไปให้แก่บุคคลใดบ้างซึ่งพนักงานสอบสวนจะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบปากคำตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนสำหรับสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้พี่สาวของเจ้าของร้านซึ่งเป็นผู้ที่เข้ามาบริหารจัดการแทนแต่ไม่มีชื่อในหุ้นได้เข้าให้ปากคำแทนเจ้าของร้านตัวจริงที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสพลตำรวจโทสยามยังเปิดเผยข้อมูลสำหรับจังเปิดเผยข้อมูลสำคัญทางนิติเวชเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดไม่ได้เสียชีวิตจากเปลวเพลิงโดยตรงแต่เกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากสูดดมก๊าซพิษโดยตรวจพบก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และไซยาไนด์ในร่างกายกทม.สั่งปิดชั่วคราว3ร้านดังไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยเดินหน้าปูพรมตรวจทั้ง50เขตป้องกันภัยเชิงรุกกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการทั่วกรุงตามข้อสั่งการของนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดโดยปฏิบัติการในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การประเมินความพร้อมด้านการป้องกันอัคคีภัยการรับมือเหตุฉุกเฉินรวมถึงการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารปี2522หากพบสถานประกอบการใดมีข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กทม.จะใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดสั่งระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายให้ถูกต้องล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่3พื้นที่ประกอบไปด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและ

0: คาราโอเกะและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีสั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดใช้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดดำเนินกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่งชัยชนกเบี้ยวแจงไทย AI Plus Sport รอบที่3อ้างติดภารกิจต่างประเทศรักชนกสับเหตุเลื่อนลงทะเบียนใช้งานแต่ใช้อินฟลูเอนเซอร์ลุยก่อนนางสาวรักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการประชุมว่ามีการพิจารณาโครงการไทย AI Plus Sport ซึ่งเดิมเข้าใจว่าจะมีการลงทะเบียนวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ผ่านมาแล้วก็ยังไม่มีการลงทะเบียนจึงต้องสอบถามถึงการแก้ไขสัญญาสรุปแล้วมีการคำนวณอย่างไรและยังมีความน่าสงสัยอีกหลายประการที่ตัวแทนบริษัท Human Intelligence จำกัดให้ข้อมูลอย่างไรเคยให้สัมภาษณ์ว่าจอแสดงผลมีมูลค่ากว่า 900,000 บาทแต่ไม่ได้เป็นอย่างที่พยายามสื่อสารกับสาธารณชนเพราะแม้มีมูลค่าเพียง 900,000 บาทแต่เป็นส่วนสำคัญที่สามารถล็อกผู้ชนะได้และจากการใช้วิธีการทางธุรกิจคำนวณโครงการนี้จอที่เขียนสเปคตามมาโครงการมูลค่าจริงน่าจะสูงถึง9ล้านบาทไม่ใช่900,000บาทในขณะที่วันนี้ได้เชิญนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงปลัดกระทรวงดีอีแต่ได้รับแจ้งว่ารัฐมนตรีดีอีติดภารกิจที่ต่างประเทศไม่สามารถมาชี้แจงได้ถือเป็นครั้งที่3แล้วที่ไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐมนตรีดีอีในการมาชี้แจงว่าโครงการนี้เปิดให้อินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยีหรือคนที่สนใจเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ใช้งานแล้วทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคืออยากให้ยกเลิกโครงการแต่สิ่งที่อาจจะทำได้ในขณะนี้คือทำให้โครงการมีความคุ้มค่ามากที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
11: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีส

0: ติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พลิเคชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
0: ขอบคุณค่ะ
2: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
0: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
3: จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
4: ผมน็อบนิติภูมิจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครในเรื่องของจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจผมและเพื่อนๆก็รวบรวมกันในเรื่องของปัจจัยอุปกรณ์การเรียนการสอนเราเอาไปมอบให้กับน้องๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารครับเพื่อให้น้องๆมีโอกาสได้เรียนรู้ได้เห็นของใหม่ๆและให้ความสุขกับน้องๆครับ
5: สังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
6: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
7: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
5: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะเราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
0: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
5: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
0: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
5: Mcot Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทย
8: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

M-Card Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

0: ข้อควรระวังป้องกันไม่ให้ถูกโจรกรรมข้อมูลไม่เชื่อไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญบนโลกออนไลน์ไม่ดาวน์โหลดแอปหรือโปรแกรมที่ไม่น่าเชื่อถือไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมด้านการเงินเพราะเสี่ยงถูกล้วงข้อมูลตั้งรหัสผ่านที่คาดเดายากออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด
1: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
2: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
3: Mcot Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
1: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
4: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
3: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
0: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
3: ้อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

ชอบใส่นอนแนะนำเลยนะคะวันนี้กับชุดกีฬาเดฟโฟนะคะจัดโปรพิเศษสุดบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะเนื้อผ้านิ่มง่ายใส่สบายนะคะเหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งทุกครั้งนะคะนอกเหนือจากชุดกีฬาเดฟโฟแล้วนะคะก็ยังมีเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครอกโคไดนะคะเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีไม่อมเหงื่อแห้งไวสวมใส่ได้หลายโอกาสนะคะลดสูงสุด 70% นะคะราคาเริ่มต้น290 บาทและยังมีรองเท้าสกอร์นะคะรองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยเป็นรองเท้าสไตล์ลำลองที่มอบความนุ่มสบายในทุกย่างก้าวลด 15-20% นะคะบริเวณลานโปรชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะ

0: ลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80%
1: ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้
0: ไม่อมเหงื่อช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70%
1: พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบกระดาษเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290
0: รองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลอง
1: นุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด 20%
0: 8-21 กรกฎาคมนี้ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดเอ็นทีโคลิเซียมโคลิ

ตะแผดเผาคลั่งยกครัวทุกครอบครัวล้วนมีผีร้ายเตรียมขนพองสยองกล้าวความผวาบทใหม่จากตำนานผีอมตะให้ชายสยองขวัญที่ไม่มีวันตายอาถรรพ์จากโบราณกาลจะแผดเผาหนึ่งครอบครัวให้วอดวายจนไม่เหลือซากผีอมตะแผดเผา9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: years.
1: Oh, you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader.
2: And they want you.
3: Minion and Monster. นี่คือเรื่องราวแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนียมแอนด์มอนสเตอร์นี่คือเรื่องเล่าแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนียมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่สูญเสียทุกอย่างปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกไปสู่โลกแล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนียมแอนด์มอนสเตอร์วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
4: Moana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
3: Moana, ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์มหาสมุทรเรียกหาพวกเขาถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรโอเชียเนียออกผจญภัยครั้งใหญ่สุดประการตาไปกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมอาน่า9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเรื่องราวการเดินทางสุดทรหดของวีรบุรุษร้อยเล่ห์โอดิสซีอุสบทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณ1ใน2เรื่องของโฮเมอร์ตำนานมหากาพย์หลังสงครามกรุงทรอยมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเตรียมพบกับมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงภาพยนตร์16กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงผีให้รอดทางผีว่าหนีพ้นภาพยนตร์สยองขวัญไทยลาวเมื่อเก๊งเพจล่าท้าผีหิวยอดถึงจะใช้พิธีกรรมปัดกรรมบางหน้าเพื่อเรียกกระแสแต่พวกมันไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังก้าวขาเข้าสู่กับดักล้างแค้นของร่างทรงลี้ลับเตรียมเปลี่ยนไลฟ์สดให้กลายเป็นงานศพของทุกคนก้องก้อย16กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

ไปดูโปรอื่นๆกันบ้างนะคะในส่วนของโปรที่กำลังรอกันอยู่นะคะในตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นซาบีน่านะคะซาบีน่าวันนี้ซื้อ3ซื้อ3ชิ้นลด 20% นะคะแล้วก็ยังจะมีเสื้อผ้าแบรนด์บูตองนะคะมีสินค้าราคาพิเศษนะคะในราคาส่วนลด 50% นะคะแล้วก็รวมไปถึงมิกเซลนะคะมิกเซลก็ในราคาส่วนลดนะคะแล้วก็ยังจะมีสินค้าใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาสำหรับบูติกสตรีนะคะคุณผู้หญิงที่กำลังมองหาเสื้อผ้าเนื้อผ้าดีมากนะคะใส่สบายแนะนำนะคะมิกเซลแล้วก็บูตองชั้น2ของศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุง

ลีเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นลดแรงกลางปีลดสูงสุด 80% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ถ่ายเทอากาศได้ไม่อมเหงื่อช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 50-70% พบกับเสื้อผ้าสุภาพบุรุษครบกระดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายระบายอากาศได้ดีลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290รองเท้าสกอร์รองเท้าเพื่อสุขภาพขวัญใจคนไทยรองเท้าสไตล์ลำลองนุ่มสบายทุกย่างก้าวลดสูงสุด 20% 8

มตะแผดเผาคลั่งยกครัวทุกครอบครัวล้วนมีผีร้ายเตรียมขนพองสยองกล้าวความผวาบทใหม่จากตำนานผีอมตะให้ชายสยองขวัญที่ไม่มีวันตายอาถรรพ์จากโบราณกาลจะแผดเผาหนึ่งครอบครัวให้วอดวายจนไม่เหลือซากผีอมตะแผดเผา9 กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

0: 6 years.
1: Oh, you see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader, and they want you.
2: Minion and Monster นี่คือเรื่องราวแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่แล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนี่ยมแอนด์มอนสเตอร์นี่คือเรื่องเล่าแสนชุลมุนอย่างล้นเหลือน่าขบขันและเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนกับการที่เหล่ามินเนี่ยมครอบครองฮอลลีวูดกลายมาเป็นดาราเบอร์ใหญ่สูญเสียทุกอย่างปลดปล่อยสัตว์ประหลาดออกไปสู่โลกแล้วหลังจากนั้นก็รวมตัวกันเพื่อพยายามที่จะช่วยเหลือดาวเคราะห์ดวงนี้จากความวุ่นวายที่พวกเขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมินเนี่ยมแอนด์มอนสเตอร์วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
3: Moana, I want to know about you. Tell me about your hopes, your dreams.
2: Moana, ภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์มหาสมุทรเรียกหาพวกเขาถึงเวลาเดินทางสู่มหาสมุทรโอเชียเนียเอาไปจนไปครั้งใหญ่สุดประการตาไปกับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีจากดิสนีย์ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นโมอาน่า9กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเรื่องราวการเดินทางสุดทรหดของวีรบุรุษร้อยเล่ห์โอดิสซีอุสบทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณ1ใน2เรื่องของโฮเมอร์ตำนานมหากาพย์หลังสงครามกรุงทรอยมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเตรียมพบกับมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงภาพยนตร์16กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงผีให้รอดทางผีว่าหนีพ้นภาพยนตร์สยองขวัญไทยลาวเมื่อเก๊งเพจล่าท้าผีหิวยอดผีจะใช้พิธีกรรมปัดกรรมบังหน้าเพื่อเรียกกระแสแต่พวกมันไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังก้าวขาเข้าสู่กับดักล้างแค้นของร่างทรงลี้ลับเตรียมเปลี่ยนไลฟ์สดให้กลายเป็นงานศพของทุกคนก้องก่อย16กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

เราอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้กับโรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพ็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้จะมีภาพยนตร์ใหม่ที่เข้าโรงถึง2เรื่องด้วยกันนะคะโอดิซีแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือกองก่อยนะคะภาพยนตร์ที่เข้าใหม่วันนี้นะคะในโรงภาพยนตร์ราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนะคะแล้วก็จะมีนักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะสำหรับโอดิซีก็จะเป็นภาพยนตร์นะคะในการแบบต่อสู้แล้วก็มีความยาวถึงประมาณกับ3ชั่วโมงด้วยกันนะคะก็เป็นหนังแบบโรมันย้อนยุคกันนิดนึงนะคะใครชื่นชอบนะคะหนังแบบประวัติศาสตร์แล้วก็มีการต่อสู้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าชมด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องคือกองก่อยนะคะกองก่อยนี่ก็จะเป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีกองก่อยนะคะในอดีตแต่จะกลับมาอีกครั้งนะคะในอีกแบบหนึ่งโดยจะมีกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่ต้องการกระแสช่วงนี้อะไรก็ต้องการกระแสกันนะคะแล้วก็มีการถ่ายทำผีกองก่อยแต่ว่าจะมีชีวิตกลับมาหรือเปล่านะคะก็ต้องไปชมกันนะคะนี่ก็เป็นภาพยนตร์ที่เข้าใหม่ถึง2เรื่องนะคะโอดิซีแล้วก็กองก่อยที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงในราคาตัวหนังเพียงแค่100บาทนะคะแล้วก็รวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาในราคาเพียงแค่60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุงค่ะ

ที่เซเว่นเซนวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ไปทานก็ต้องบอกว่ารีบเลยนะคะโปรดีๆค่ะทุกวันพฤหัสนะคะกับโปรเซเว่นเซนนะคะแล้วก็อีกนิดนึงใครก็บอกว่าอยากจะทานเมนูไหนนะคะก็รีบเลยโปรพิเศษเท่านั้นนะคะก็คือโปรในช่วงนี้ก็ซื้อไอศกรีมนะคะ3เมนูจะได้รับนะคะเป็นอีก1ควอทนะคะในราคาพิเศษโปรนี้นะคะไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้นะคะเงื่อนไขพิเศษสุดนะคะจากเซเว่นเซน3เมนูที่คุณชื่นชอบนะคะก็จะมีมัทฉะชาเขียวช็อกโกแลตนะคะแล้วก็สตรอเบอรี่ช็อกชังด้วยนะคะในราคาพิเศษจริงๆจัดโปรพิเศษสุดนะคะ5วันเท่านั้นไปจนถึง17กรกฎาคมนะคะฟรีไอศกรีม1สกู๊ปนะคะกับเมนูเดี๋ยวย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับเมนูที่ย้ำกันนั่นคือเป็นเมนูสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตช็อกชังนะคะเบลเยียมดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ยาเมมัทฉะนะคะวันนี้จนถึง17กรกฎาคมนี้นะคะที่เซเว่นเซนสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซนสาขาโลตัสพัทลุงค่ะส่งท้ายกันแล้วนะคะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมนะคะโคลอสเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินเผยถกกองทัพล่วงหน้าก่อนเยือนจีนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการเดินทางเยือนจีนในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับกองทัพของไทยก่อนเดินทางหรือไม่ว่าได้หารือกันหลายเรื่องเพราะต้องไปพบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนมีตั้งแต่ประเด็นการค้าเศรษฐกิจความร่วมมือและความมั่นคงรวมทั้งการเดินทางไปในวันนี้ได้ถามกองทัพว่ามีประเด็นใดที่จะฝากไปหารือกับผู้นำระดับสูงของจีนหรือไม่แต่ในสัปดาห์หน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนจะเดินทางมาเยือนไทยเรื่องที่พูดคุยก็จะมีความต่อเนื่องกันเมื่อถามว่าจะมีการพูดคุยสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการปกป้องชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขอให้เป็นเรื่องของความมั่นคงไม่สามารถพูดสาธารณะได้โดยประเทศจีนเป็นมหามิตรสนับสนุนเกื้อกูลพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมาตลอดเวลาอยู่แล้วและหากทางการจีนอยากจะเป็นคนกลางในการพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชานายกรัฐมนตรีตอบว่าไม่ปิดกั้นด้านเรื่องของสารปนเปื้อนในแม่น้ำกกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องมีการพูดคุยกันโดยเรื่องนี้ต้องพูดคุยกับทางการเมียนมาต้นเดือนสิงหาคมนี้ผู้นำเมียนมาจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยและเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือด้วยแม่รับร่างน้องดินนักร้องนำวงทศกัณฐ์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางสาวจันสุดาตันลาอายุ49ปีแม่ของนายธีติวัฒน์แก้วกัญหาหรือน้องดินอายุ27ปีนักร้องนำวงทศกัณฐ์ผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณราบเท้าเดินทางมาติดต่อขอรับร่างลูกชายโดยระบุว่าขณะนี้ติดขัดเรื่องเอกสารเพียงเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พญาไทจะดำเนินการออกเอกสารใหม่ก่อนที่จะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่นิติเวชดำเนินการรับศพนางสาวจันสุดาเปิดเผยทั้งน้ำตาเล่านาทีได้เจอลูกชายครั้งสุดท้ายหลังพยักหน้ายังพยักหน้าตอบรับเมื่อเรียกชื่อพร้อมขอบคุณทีมแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีที่ยื้อชีวิตอย่างเต็มความสามารถแม้ร่างถูกไฟไหม้กว่า 80% สำหรับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทจากทางร้านแม่ของน้องดินยอมรับว่าเป็นจำนวนที่ไม่เพียงพอและยังน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำเสียอีกโดยตลอดช่วงเวลาที่ลูกชายรักษาตัวตนเองทุ่มเทดูแลลูกเพียงอย่างเดียวส่วนการประสานงานเรื่องต่างๆได้มอบหมายให้น้องไอซ์หัวหน้าวงทศกัณฐ์เป็นผู้ดำเนินการแทนชัดชาติเผยทราฟฟี่ฟองดูเปิดเมนูให้ประชาชนพนักงานร้านแจ้งจุดเสี่ยงสถานประกอบการย้ำเตือนนักท่องเที่ยวสังเกตทางออกฉุกเฉินนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าสถานประกอบการมีกฎระเบียบที่ซับซ้อนและมีช่องโหว่อยู่พอสมควรวันนี้จึงจะเปิดเมนูในทราฟฟี่ฟองดูให้ประชาชนแจ้งความปลอดภัยสถานประกอบการพื้นที่ใดมีความเสี่ยงให้แจ้งเหตุมาเมื่อมีเจ้าหน้าที่ไปตรวจก็มีความเรียบร้อยแต่เปิดใช้บริการกลับนำของมาวางหรือเปลี่ยนรูปแบบวิธีหนึ่งที่จะช่วยให้เห็นปัญหาได้มากขึ้นคือให้คนช่วยกันแจ้งเหตุเป็นหูเป็นตาแก่เจ้าหน้าที่มากขึ้นเราไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่ให้ช่วยกันดูนายชาชาติยังย้ำเตือนประชาชนว่าเวลาไปเที่ยวสิ่งแรกที่ต้องดูคือฉุกเฉินไปทางไหนไปซ้อมเดินก่อนก็ได้ขอให้ช่วยกันคนละไม้คนละมือยิ่งมีหลายตาช่วยกันตรวจสอบยิ่งทำให้ได้เห็นปัญหากันมากยิ่งขึ้น
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดย ยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลูซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

M-Cot Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

เกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานบุญพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

ณผู้ฟังที่รักนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับผลิตภัณฑ์ของบุญพืชผลิตภัณฑ์ดี25ปีเป็นประกันจากบุญพืชเท่านั้นที่เรารับรองและรับประกันคุณภาพบุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงตาตาและบิ๊กทวีทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชวันนี้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปค่ะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% ปุ๋ยเดอะคิงสุดยอดราชาแห่งปุ๋ยนะคะที่มีทั้งยูเรียเกรด 3A เลยนะคะแล้วก็มีธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมแบบครบถ้วนเต็มประสิทธิภาพเปิดกระสอบใช้ได้เลยไม่ต้องผสมให้ยุ่งยากอีกต่อไปนะคะหรือว่าจะเป็นบุญพืชผลิตภัณฑ์เพื่อพี่น้องเกษตร

0: แต่พื้นที่ไหนที่ไม่มีปัญหาสภาพดินก็ยังใช้ได้ช่วยในการรักษาสภาพของดินให้คงความชุ่มชื้นแล้วก็ความสมบูรณ์อย่างเต็มที่อยู่เสมอเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีต้าต้ากับบิ๊กทวีที่ใช้ฉีดพ่นทางใบให้พืชสมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่ระดับเซลล์ต้าต้ากับบิ๊กทวีในรูปของอะมิโนแอซิดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงเร่งสีเร่งหวานยืดอายุการเก็บเกี่ยวยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตด้วยต้าต้าและบิ๊กทวีจากบุญพืชค่ะ
1: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้น
2: ได้มา10กว่าปีแล้วดินร่วนตุยดีมีไส้เดือนยางเปลือกก็นิ่มเปอร์เซ็นต์ก็ใช้ได้ราคาก็ไม่หนักเท่าไรเกษตรกรอย่างเรามันสู้ได
3: ้มันดินดีใบเขี้ยวรากมันไม่ก่อยเองเปอร์เซ็นต์ดีน้ำยางก้นไม่แตกกับมันต้นตุ้นมันลดมากลั่นเนี่ย
4: ดินเหมือนกับว่าควรดินอะมันมีไส้เดือนหน้ามันหน้ากรีดหน้านุ่มหน้ามันไม่แข็งอะเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ตกเปอร์เซ็นต์มันดีค่ะ
1: หาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
0: อยากรู้ว่าร้านขายปุ๋ยร้านไหนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายบุญพืชกันบ้างขายบุญพืชกันบ้างนะคะร้านไหนใกล้ๆอะไรยังไงสอบถามรายละเอียดกันมาได้กับทีมงานบุญพืชที่สายด่วนบุญพืชได้เลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะที่สายด่วนบุญพืช0861849000

0: ุญพืชไอดีไลน์บุญพืชค่ะแอดไลน์กันเนอร์ที่ไลน์แอดบุญพืชอะไรนะเดี๋ยวก่อนแอด bp 2544นะคะ a วงกลมนะคะแอดไซน์ bp 2544นะคะอย่าลืมเด้อกดแอดไซน์ BP 2544แล้วกดเพิ่มเพื่อนมาเป็นเพื่อนกันกับพวกเราชาวบุญพืชไม่ใช่มิจฉาชีพไม่ดูดเงินไม่ได้นะคะไม่ใช่มิจฉาชีพนะบุญพืชเราอยู่มากับพี่น้องเกษตรกรมา25ปีแล้วคุณฟังไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนนะคะแต่ว่าจะไปแอดมั่วๆก็ไม่ได้นะอันตรายนะคะก็ถ้าเกิดว่าแอดไลน์บุญพืชก็ย้ำกันอีกทีนะแอด A นะคะแอดไซน์เนี่ย BP 2544เท่านั้นนะคะบุญพืชยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกร25ปีเป็นประกันค่ะ
1: บุญพืชดินดำดินดีดินร่วนสุยดูดซับน้ำได้ดีดินอุดมสมบูรณ์ดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่อย่างมากมาย

0: วัสดีเป็นรอบที่2นะครับเพราะเมื่อสักครู่นี้ลืมพี่ป้าน้าอาไปมากันอีกแล้วนะครับบุญพืชและบิ๊กทวีครับ
1: ที่บอกว่าให้ทดสอบบุญพืชกับน้ำมะนาวน่ะมันยังไงกันครับ
2: แล้วที่บอกว่าฟู่ฟ้าฟู่ฟ้าล่ะ
0: โอ้อย่าอย่าช้ามาทดลองให้เห็นกับตากันเลยครับเอาเอาปุ๋ยพืชมา1กำมือปุ๋ยอื่นๆ1กำมือดินอีก1กำมือมาวางไว้เป็นกองๆแล้วบีบน้ำมะนาวลงไปทุกกองดูสิครับกองปุ๋ยอื่นๆและกองดินเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่มาดูกองปุ๋ยพืชสิครับโอ้โหปุ๋ยพืชเริ่มทำปฏิกิริยากับน้ำมะนาวแล้วครับโอ้ฟู่ฟ้าแล้วฟู่ฟ้าแล้วครับถ้าถึงบางอ้อแล้วก็เร่เข้ามาสิครับมาเอาปุ๋ยพืชและบิ๊กทวีไปใช้กันเลยครับ
3: ปุ๋ยพืชทุกเม็ดประสิทธิภาพแรง
4: เร่เข้ามาเร่เข้ามา มาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังมาทีหลังยืนจ้าไม่มีใครมาทำยังไง เหงาสิทีนี้นะคะเอาเป็นว่ายังไงล่ะตอนนี้มาเร็วเคลมเร็วนะคะไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันดีกว่าวันนี้ก็ใหญ่คุยกับคุณวิทูลค่ะทำสวนยางพาราอยู่ที่วังวิเศษจังหวัดตรังเป็นพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชนะคะอีกท่านนึงที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆมาแบ่งปันสูตรเด็ดเคล็ดไม่ลับดีๆในการทำสวนยางยังไงให้อยู่รอดปลอดภัยแม้ราคายางจะไม่แน่ไม่นอนนะคะมาฟังกันเลยดีกว่าไม่รอช้าไม่เสียเวลาไปฟังก็ใหญ่คุยกับคุณวิทูลกันค่ะ
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
5: พี่เป็นเกษตรกรที่ใช้บุญพืชอยู่ใช่ไหมครับ
6: ใช
5: ่
6: คร
5: ับ
6: อ๋อ
5: ใช้มานานหรือยังพี
6: ่สองสามปี
5: ประมาณ 2-3 ปีใช้กับผลอะไรครับ
6: ใช้กับยางพาราแล้วก็ปั๊มน้ำมัน
5: เป็นยังไงพี่ในสวนยางพาราที่ใช้บุญพืชมา 2-3 ปีเนี่ยบอกผมสักนิดหนึ่งนะเป็นยังไงพี
6: ่ก็ถ้าได้เลยครับต้นยางอะไรก็ใบเขียวดีคร
5: ับ ใบเขียวดีใช่ไหมครับ
6: ใช
5: ่แล้วเรื่องเปอร์เซ็นต์น้ำยางเป็นยังไงพี่
6: เปอร์เซ็นต์น้ำยางดีดีครับดีครับ
5: อ๋อเปอร์เซ็นต์ดีดียังไงพี่มันไหล
6: สูงกว่าที่เราใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ต่างกันประมาณสัก 2-3 เปอร์เซ็นต์นะ
5: บุญพืชได้เท่าไหร่พี่บุญพืชได้เท่าไหร
6: ่บุญพืชตอนนี้ก็ 40% ก่อนใช้ก็ 37 35 36
5: มาก่อนที่ยังไม่ใช้ประมาณ 35 36เนาะ
6: ใช
5: ่มาใช้บุญพืชได้ถึงเท่าไหร่นะ
6: ตอนนี้ขึ้น40
5: ดีไหมอย่างนี้พี่ดีไหมพี
6: ่ก็ดีราคามันก็ประหยัดด้วย
5: เปลือกนิ่มไหมครับอย่างเวลาที่ใช้บุญพืช
6: ลูกน้องบอกว่าเปลือกนิ่มดีแต่
5: โอ้ลูกน้องบอกเปลือกนิ่มดี
6: แต่เขาบอกว่ายางออกดีขึ้นเปอร์เซ็นต์ดีขึ้น
5: สวนปาล์มเป็นไงพี่ที่ใช้เป็นพืชสวนปาล์มเป็นยังไง
6: สวนปาล์มเพิ่งใช้ปีแรกยังไม่ชัดเจนเพิ่งใช้ปีนี้ปีแรกยังไม่ชัดเจนอ๋อ
5: เพิ่งลองใช้ปีนี้ปีแรก
6: ลองใช้ปีนี้ปีแรก
5: คือใช้สลับร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ยิ่งดีนะครับทุกวันนี้เกษตรกรใช้แต่ปุ๋ยเคมีกันเนาะเกษตรกรก็รู้ยิ่งใช้ยิ่งแย่
6: ครับผมครับ
5: เอาพืชไปลองดูนะครับเพราะว่าพืชช่วยได้หลายอย่างทั้งมีธาตุรองธาตุเสริมและทำให้ดินดีมีไส้เดือนนะครับ
6: ครับผม
5: ใช้ผสมผสานหรือใช้สลับก็ได้หมดนะครับต้นทุนจะ
6: ต้นแม่ใช้ผสมกันเคมีครับบุญพืชผสมก
5: ันอ๋อพี่ใช้บุญพืชร่วมผสมผสานกับปุ๋ยเคมีถูกไหม
6: ครับผม
5: อ๋อเนี่ยถูกต้องเลยครับอย่าไปยึดกับการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับ
6: ครับผมใช้3-1 3-1
5: 3-1ก็ได้นะครับหรือใช้สลับบุญพืช2ปีเคมี1ปีก็ได้
6: ก
5: ็
6: ได้
5: ท
6: ุกคนนะ
5: ใช่อยู่ที่ลูกค้าจะเลือกใช้แบบไหนนะครับแต่ผมการันตีว่าใช้ดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวแน่นอนผมการันตีถ้าไม่ดีมาต่อว่าผมได้เลย
6: ได้
5: ครับพี่ชื่ออะไรครับ
6: วิทูล
5: อยู่บ้านเลขที่ตำบลอำเภออะไรครับ
6: บ้านเลขที่8หมู่ที่9ตำบลพิโรกลางอำเภอวังวิเศษครับ
5: อ๋ออำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนี่เองนะครับ
6: ครับ
5: เบอร์โทรพี่เบอร์อะไรครับ
6: 0831749491
5: ครับ
7: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้นบุญพืชนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยเร่งสร้างน้ำยางเร่งสะสมน้ำยางเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นน้ำยางเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมถึง2เท่าต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีรับประกันหน้ายางไม่ตายเปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีป้องกันและรักษายางเป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าแก้ปัญหายางต้นเหลืองโศกยืนต้นตายต้องใช้บุญพืช

0: ูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีหาซื้อปุ๋นพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
1: เจ้าของสวนก็สบายใจลูกน้องหรือว่าคนงานก็สบายใจสบายแรงด้วยนะคะเพราะว่าหน้ายางนิ่มมันกรีดง่ายลูกน้องก็สามารถจะกรีดได้เร็วขึ้นใช้แรงน้อยลงนะคะกรีดได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้งานมากขึ้นในขณะที่เจ้าของสวนต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มก็ได้กำไรเพิ่มขึ้นนะคะนี่คือบุญพืชในสวนยางพาราของคุณวิทูลนะคะที่วังวิเศษจังหวัดตรังแล้วก็พอใช้ในสวนยางพารามาสักระยะหนึ่งแล้วเออดีแน่นอนบุญพืชดีแน่นอนลูกน้องก็บอกดีเจ้าของสวนก็สบายใจตอนนี้มีสวนปาล์มลองมาลองเอาบุญพืชมาลองใช้ดูนะคะแต่ว่าเพิ่งจะลองใช้ยังเพิ่งจะลองใช้ยังไม่ทันเห็นผลอะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงถ้าใช้ไปสักพักสักระยะหนึ่งเดี๋ยวเราตามติดตามกันใหม่ทีว่าหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงกันบ้างแต่รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะบุญพืชอะจริงๆแล้วอะทำไมบางคนบอกว่ามันจะมีเหรอปุ๋ยสารพัดประโยชน์ที่มันใช้แล้วมันปลูกอะไรมันก็ดีคือมันบุญพืชอะเขาไม่ได้แบ่งแยกว่าอันนี้ปลูกปาล์มอันนี้ปลูกยางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่บุญพืชอะมันเริ่มต้นจากเบสิกเลยเริ่มต้นจากขั้นแรกของการปลูกพืชก็คือปรับปรุงดินนะคะพอปรับปรุงดินปรับปรุงโครงสร้างปรับปรุงสภาพของดินให้ดีให้ร่วนให้ซุยดินดีรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ดินดีมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาอย่างมากมายขุยไส้เดือนหรือขี้ไส้เดือนมันก็จะยิ่งพรวนดินไส้เดือนมันยิ่งกินเศษซากพืชเข้าไปมันก็จะยิ่งถ่ายมูลออกมาหรือว่าขี้ออกมาเป็นปุ๋ยนะคะไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมคุ้นไหมนั่นก็คือ NPK ที่อยู่ในปุ๋ยเคมีนั่นเองแต่ว่าในขุยไส้เดือนหรือขี้ไส้เดือนมันจะมี NPK ที่เป็น NPK จากธรรมชาติไม่มีสารเคมีตกค้างในดินแล้วก็ยิ่งใช้ดินยิ่งดีดินยิ่งดีปลูกอะไรก็ต้องดีคุณผู้ฟังปลูกยางน้ำปั๊มนะปลูกยางพาราปั๊มน้ำมันไม่ผลพืชผักพืชไร่จะพูดให้มันน่าเชื่อถือซะหน่อยแต่ว่ามันคือเรื่องจริงที่พี่น้องเกษตรกรไทยทั่วประเทศไทยพิสูจน์กันมาแล้วว่าบุญพืชใช้ดีๆกับพืชทุกชนิดจริงๆบุญพืชอยู่ด้วยกันกับพี่น้องเกษตรกรไทยมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประการแล้วคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นมั่นใจไม่ตีหัวเข้าบ้านแน่นอนค่ะ
2: คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 LINE @บุญพืช @bp2544

0: ุญพืชช่วยเรื่องราคายางไม่ได้แต่ช่วยเรื่องผลผลิตได้จริงหรือเปล่าครับ
1: เมื่อก่อนใช้เคมีเปอร์เซ็นต์ประมาณอยู่ใน30 30แต่ช่วงนี้มันอยู่34 35บางทีก็ถึง36 37
2: เคมีก็คือได้แค่แต่38 37ซึ่งวันนี้12อยู่ตอนนั้นเด็กเบิกขี้นั้นก็ได้2 3อาทิตย์ซึ่งพอคิดประจําก็เลยอยู่ที่36 37อยู่มาเป็นอันตลอดเลยแต่บุญพืชนี่จะอยู่เสมอเลยดีต้องพอใจมากเลยในวันนี้ตัวตัดสินใจมีพิษแหละในชายนี้
0: ชาวสวนยางยืนยันกันมาแล้วว่าปุนพืชช่วยให้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นคุณภาพยางดีขึ้นจริงๆครับ

0: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงส์บุญพืชตาต้าและบิ๊กทวีสพบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: ราคาก็คุ้มค่าผลิตภัณฑ์ของบุญพืชจ้า25ปีเป็นประกันยื่นแดดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยไปฟังเพลงกันต่อเลยพิมพ์พิลาไล

0: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: ครับผมเสถียรจีนสะทุ่งครับสวนอยู่ที่หมู่11หมู่บ้านดอนโพหมู่11ตำบลบ้านสิงห์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ
2: คุณเสถียรปลูกอะไรอยู่ครับ
1: ตอนนี้ก็เป็นมะพร้าวสวนมะพร้าวนะครับอย่างอื่นก็มีปะปลายครับเป็นทุเรียนบ้างแล้วก็มีมะยงชิดอะไรพวกนี้อย่างละนิดอย่างละหน่อยครับ
2: หลักๆจะเป็นมะพร้าวน้ำหอม
1: มะพร้าวน้ำหอมครับ
2: ปลูกไว้ประมาณกี่ไร่ครับผม
1: ประมาณ12ไร่ครับ
2: 12ไร่นะครับแล้วตอนนี้คุณเสถียรใช้ปุ๋ยอะไรอยู่ครับ
1: ก็ตอนนี้ก็บุญพืชนะก็คือใช้มาประมาณ1ปีมันก็มีปุ๋ยวิทยาศาสตร์มาปนบ้างนิดหน่อย
2: เป็นเคมีใช่มั้ย
1: ปุ๋ยเคมีเป็นข้างคาวก็คือเราจะไม่ทิ้งบุญพืชคือบุญพืชใส่ไปประมาณสัก2เดือน3เดือนแล้วก็ใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ปุ๋ยเคมีไปสักครั้งนึง
2: สลับใส
1: ่สลับกันใส
2: ่แต่ถ้ายืนพื้นเป็น
1: บุญพืชบุญพืช
2: ลองใช้บุญพืชเนี่ยมาประมาณ1ปีแล้ว
1: ประมาณ1ปี
2: ใช้บุญพืชแล้วได้ผลยังไงบ้างครับ
1: ดูแล้วมันก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนดูว่าลูกมันก็ลูกดีแล้วก็ลูกโตขึ้นนะ
2: ลูกโตขึ้น
1: ลูกโตขึ้นทลายก็ดูแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลูกก็ไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่
2: ลูกดกลูกดีลูกใหญ
1: ่ครับ
2: แล้วสภาพต้นครับเป็นไงบ้าง
1: มันก็ดีขึ้นนะสภาพต้นนะมันก็ไม่
2: โทม
1: ไม่โทมไม่อะไร
2: แล้วดินล่ะครับผม
1: ดินนี่ผมส่งไปตรวจอยู่นะเขายังไม่ได้ให้คำตอบผมเลยที่มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสนคร
2: ับ
1: ผมกำลังเอาไปตรวจอยู่แต่ว่าเขายังไม่ได
2: ้แล้วมองด้วยตาเปล่าเนี่ยเมื่อก่อนนี้ดินเป็นไงครับ
1: แต่ก่อนเนี่ยดินจะเหนียวครับแต่ตอนนี้ผมใช้สปริงเกอร์รดนะรดน้ำเนี่ย
2: ครับ
1: ดูแล้วปุ๊บมันจะซึมได้ไวกว่าแต่ก่อน
2: อ๋อคือหลังๆจะใช้บุญพืชแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับครับครับ
2: ก็คือดินรู้สึกเหมือนจะฟูขึ้นแล้วก็ดูดซับน้ำได้ดีขึ้น
1: ครับน้ำก็จะลงไปไวหน่อยแต่ก่อนนี้ลดน้ำไปแล้วปุ๊บนี่มันก
2: ็นอง
1: มันก็จะนองอยู
2: ่พูดง่ายว่าดินไม่ค่อยดูดซับน้ำนะ
1: ครับครับ
2: แต่พอหลังจะใช้บุญพืชแล้วดินดูดซับน้ำได้ดีขึ้น
1: ครับผม
2: พึงพอใจไหมครับกับการใช้บุญพืช
1: ก็อยากจะลองใช้ไปอีกสักหน่อยก่อนว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ตอนนี้ผมว่าพึงพอใจไปในระดับหนึ่งนะแต่ว่าลองเราใช้ไปดูอีก
2: สักระยะยาวใช่ไหม
1: ระยะยาวครับผ
2: มถ้าผมถามว่าถ้านึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเลยอันดับแรกเลยที่นึกถึงคืออะไรครับ
1: ก็คือผลผลิตนะครับผลผลิตได้และสองก็คือดินของเราที่มันเริ่มกับสภาพที่เป็นร่วนซุยขึ้นมา
2: ดินดีขึ้น
1: ดินดีขึ้น
2: ผลผลิตก
1: ็ผลผลิตก
2: ็ลูกใหญ
1: ่ครับ
2: ลูกใหญ่เสมอกัน
1: ครับ
2: สำหรับมะพร้าวเนาะ
1: ครับ
2: แล้วสำหรับอื่นๆด้วยครับผมที่ที่ว่าปลูกอยู่เป็นไงบ้างครับ
1: อยู่นี่มันพวกนี้มันยังเป็นต้นเล็กอยู่ผมยัง
2: ก็คือหลักๆแล้วที่เห็นได้ชัดคือที่ใช้กับมะพร้าวหลักๆแล้วจะเห็นผลดี
1: ครับ
2: ระดับความพึงพอใจกับการใช้ผลพืชเนี่ยเต็ม10เนี่ยให้กี่คะแนนครับผม
1: ผมว่าก็ประมาณ7ถึง8เนี่ยครับ
2: ก็ต้องดูต่อไปอีกใช่ไหม
1: ก็ต้องดูต่อไปครับ
2: แต่ตอนนี้ก็คือพึงพอใจระดับนึงที่ว่าใช้บุญพืชแล้วผลผลิตดี
1: ครับผลผลิตใหญ่เพิ่มขึ้นดูแล้วมันดีกว่า
2: แล้วเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะใช้บุญพืชเนี่ยใช้เป็นปุ๋ยอะไรอยู่ครับ
1: มันเป็นปุ๋ยทั่วไปที่เขาบอกให้เป็นสูตรเสมอบ้างอะไรบ้างนี่แหละ
2: ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก
1: ปุ๋ยเคมีเป็นหลัก
2: ปุ๋ยเคมีเป็นหลักแล้วดินก็เริ่มไม่ค่อยดีก็เลยหันมาลองใช้แล้วรู้จักบุญพืชได้ยังไงครับ
1: ก็มีคนที่มาตัดมะพร้าวนี่แหละครับ
2: แนะนำ
1: แนะนำให้ครับเพราะเขาก็ใช้อยู
2: ่เขาเลยลองใช้มาได้ประมาณ1ปี
1: ครับ
2: 1ปีนี่ใช้บุญพืชมาประมาณกี่ครั้งแล้วครับผม
1: ผมสั่งมาตอนนั้น60กระสอบอะเหลืออยู่5กระสอบอะ
2: อ๋ออันนี้คือครั้งที่2เนาะ
1: ครั้งที่2
2: ครั้งที่2สั่งมา30กระสอบ
1: ครับ30กระสอบพอดีว่าช่วงนี้ราคามะพร้าวไม่ค่อยดีไงก็เลย
2: เป็นตัวเลือกที่ดีด้วย
1: ไปราคามะพร้าวไม่ดีก็เลยไม่กล้าสั่งเยอะไงเพราะเงินยัง
2: ครับผม
1: มันไม่พอที่จะ
2: ครับครับผม
1: ไว้ครับ
2: อีกอย่างคือพืชราคาไม่แพง
1: ครับ
2: ราคา
1: จับต้องได
2: ้ครับผม
1: ก็คือผมจะใส่อยู่ประมาณเดือนนึงเดือนละครั้งเนาะเดือนละครั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยผมจะใส่ทุกกันตัด20วันก็ใส่20วันก็ใส่ประมาณ3เดือนก็ปุ๋ยเคมีสักครั้งนึง
2: ครับ
1: ก็ประมาณนั้น
2: วันนี้ผมต้องขอบคุณคุณเสถียรมากเลยนะครับที่ให้สัมภาษณ
1: ์ครับ
2: ขอบคุณมากครับ
3: คุณเสถียรค่ะปลูกมะพร้าวน้ำหอมอยู่ที่โพธารามจังหวัดราชบุรีอีกหนึ่งพี่น้องเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชจริงๆค่ะ
4: บุญพืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไว้ลูกใหญ่สมบูรณ
5: ์บุญพืช
0: ืชบุญพืชของไทยผลไม้โตไวลูกใหญ่สมบูรณ์ชมพู่ฝรั่งกล้วยอ้อยมะพร้าวแตงโมส้มโอลำไยปลูกผลไม้อะไรก็ผลใหญ่น้ำหนักดีรสชาติดีสีผิวสวยเร่งสีเร่งหวานใช้บุญพืชหวานทางดินและฉีดพ่นทางใบด้วยตาตาไม่ว่าจะสวนไหนก็ติดใจกำไรดีใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @bp2544

0: ถ้าให้พี่นึกถึงบุญพืชเนี่ยข้อดีของบุญพืชเนี่ยคืออะไรครับ
1: ดินร่วนซุยค่ะมันมีไส้เดือนด้วยที่ไส้เดือนอะไรเงี้ยดินดีค่ะมันจะมีไส้เดือนนะคะขุดดินลงไปมันจะมีไส้เดือน
2: มันเปลี่ยนแปลงดีใส่ไปแล้วไส้เดือนจะเดินกลับมาอยู่ตามโคนมันขุดเยอะถ้าไส้เดือนมีแสดงว่าปุ๋ยแน่นอน
3: พอใช้พืชต้นมันก็เขียวดีผลผลิตก็ดีต้นมันเขียวมันไม่โทรมต้นมันเขียวมันสมบูรณ์อ่ะต้นมันแข็งแรงใช้ดีค่ะเห็นผลจริงแล้วก็ลดต้นทุน
4: ต้นมันจะสมบูรณ์นะครับกิ่งจะเอียขึ้นใบมันจะเหมือนกับว่ามันจะแข็งแรงยิ่งใบงามขึ้นกับต้นมันจะถ่ายกิ่งง่ายจะเริ่มเติบโตเร็วนะครับดอกผลก็จะออกเยอะขึ้น
5: เปลือกหนาลำไยใหญ่ลูกใหญ่ลูกโตสีผิวเหลืองสีผิวมันจะเหลืองเปลือกหนาลำไยไม่แตกครับ
6: มันดีผลพืชอ่ะใช้แล้วดีจริงๆมันทำใหดอกออกดีด้วยแล้วมันก็ดกนะมันไม่ร่วงมากอ
7: ่
6: ะ
7: ใช่แล้วมันก็ออกดอกออกผลดีแล้วก็ดกมากคือมันเห็นผลอ่ะคือใส่แล้วมันเห็นผลนะครับใส่แล้วเห็นผลทางตาแล้วก็ได้เก็บได้เกี่ยวได้ดีประกันเยอะเยอะเยอะมากดกมากมากเลย
8: ใส่แล้วลูกมันโตดีใส่บางคู่ก็ลูกโตใส่เมื่อพอลูกโตแล้วก็ไม่ต้องลงทุนมากประหยัดครั้งละก็ไม่เกิน5 ตัน
9: ถูกและดีไม่จริงบุญพืชโทร0861849000หรือ line at bp2544
10: นึกถึงบุญพืชนึกถึงดินดีนึกถึงบุญพืชนึกถึงความคุ้มค่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตะตันและบิ๊กทวีจากบุญพืช25 ปีเป็นประกันค่ะสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000 line at บุญพืช ID line @bp2544 ID line บุญพืช @bp2544 พรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมนะคะขอให้คุณผู้ฟังสุขภาพดีแข็งแรงทั้งกายทั้งใจอยู่รอดปลอดภัยทุกท่านทุกคนจากใจพวกเราชาวบุญพืชสวัสดี

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพรุ่งนี้ผ่านเกณฑ์ 9,510,000 รายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2559ในวันพรุ่งนี้เบื้องต้นพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายโดยกระทรวงการคลังจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันพรุ่งนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569และผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ซึ่งต้องยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือหน่วยรับลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือหน่วยรับลงทะเบียนสาวนักหิ้วเอะใจพัสดุหนักผิดปกติเปิดพบไอซ์ซุกกระปุกปลาขามเปียกกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจโทมังกรพันธุระศรีตำรวจสน.บางยี่ขันเปิดเผยว่าเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานางสาวพัชรนันท์ได้เข้าแจ้งความโดยให้การว่าประกอบอาชีพรับหิ้วสินค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นกระทั่งเมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อชยามีนปายติดต่อว่าจ้างให้นำสินค้าจากประเทศไทยไปส่งที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะว่าจ้างไรเดอร์นำกล่องพัสดุมาส่งไว้ที่ที่พักในวันที่4กรกฎาคมตนได้เปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้าพบกระปุกมะขามเปียกเหลวจำนวน6กระปุกพร้อมสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นรวม12รายการแต่สังเกตว่ากระปุกมะขามเปียกมีน้ำหนักมากผิดปกติจึงเปิดตรวจสอบพบมีมะขามเปียกอยู่เพียงด้านบนส่วนภายในซุกซ่อนวัตถุสีขาวบรรจุถุงพลาสติกใสจึงเข้าแจ้งความเมื่อตำรวจตรวจสอบพบเป็นสารเมทแอมเฟตามีนจึงตรวจยึดของกลางไว้ทั้งหมดเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้กล่าวหาและพยานรวมถึงไรเดอร์ผู้ส่งพัสดุไว้แล้วพร้อมเร่งสืบผลขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กที่ว่าจ้างรวมถึงผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดได้ออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาเบื้องต้น4รายเป็นชาวไทย3รายชาวเวียดนาม1รายซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ต้องหาร่วมขบวนการอีกประมาณ15รายสุริยะเตรียมสรรหาปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่ยามเลือกคนในมี3รายชื่อพิจารณานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่แทนนายวินโรจน์ทรัพย์ทรงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้โดยพิจารณารายชื่อในเบื้องต้นแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเป็นผู้ใดเนื่องจากต้องหารือร่วมกับนายวินโรจน์อีกครั้งเพื่อประเมินความเหมาะสมอย่างรอบด้านก่อนเสนอครม.พิจารณาแต่งตั้งจะให้ความสำคัญกับการแต่งตั้งบุคลากรจากภายในกระทรวงเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการบริหารราชการและภารกิจของกระทรวงเป็นอย่างดีอีกทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ข้าราชการในสังกัด ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องเป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้ความสามารถและสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในภาพรวมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยขณะนี้มีผู้ที่อยู่ในข่ายการพิจารณาประมาณ3คนและอยู่ระหว่างการประเมินผลงานก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
8: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
13: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
0: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
14: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connectดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
15: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
16: ได้อ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาฟังมา12ปีแล้วค่ะนำหนังสือธรรมะที่มีข้อคิดดีๆมาอ่านให้กับคุณผู้ฟังฟังหลังจากนั้นนะคะก็จะนำเทปที่ออกอากาศแล้วเนี่ยไปมอบให้กับห้องสมุดสำหรับผู้พิการทางสายตาเหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นวิธีที่ทำความดีง่ายๆและคุณผู้ฟังก็สามารถทำได้ค่ะ
9: MCOT Radio Network ร่วมสร้างคนดีสังคมดีเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ตัวเราสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
17: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่ว ถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
18: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
19: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะ
20: บุหรี่ไฟฟ้าทำลายสุขภาพอย่าหลงเชื่อหรือตกเป็นเหยื่อโฆษณาที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพหรือเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วยเลิกสูบบุหรี่ลดละเลิกเพื่อสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงของตัวท่านเองและคนรอบข้าง
21: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
22: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
21: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
23: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
24: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข

สมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

0: อดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พบกับพื้นที่แห่งความยั่งยืน Mcot Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช็อปผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง Mcot Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
4: ั่นใจทุกถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
6: 965 Modern Life Modern Music

0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนต์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connectคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกรัฐมนตรีเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแห่งอังกฤษนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารี

0: แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยสหราชอาณาจักรและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนการส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของสตรีในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาและมีกำหนดการเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ของทั้งสองประเทศเพลิงไหม้สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าในแอลจีเรียฆ่าชีวิต11รายเจ็บอีก19รายเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งหนึ่งบริเวณชานกรุงแอลจีเรียเมืองหลวงของประเทศแอลจีเรียเมื่อช่วงเช้าตรู่วันพฤหัสบดีส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและได้รับบาดเจ็บอีก19รายโดยต้นเพลิงเกิดขึ้นภายในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าที่ตั้งอยู่ในเขตโมฮัมมาเดียซึ่งเป็นย่านชานเมืองทางตะวันออกของกรุงแอลจีเรียหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยข้อมูลว่าในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดมีจำนวน10รายที่ประสบอุบัติเหตุถูกไฟลวกในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินได้เร่งอพยพผู้พิการจำนวน5รายออกจากอาคารที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัยได้อย่างทันท่วงทีทางนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมกำลังควบคุมสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเบื้องต้นยังไม่มีการเปิดเผยอัตลักษณ์บุคคลและอายุของผู้เสียชีวิตรวมถึงยังไม่ได้ระบุถึงสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้กรรมาธิการปปช.เผยแฟลชไดรฟ์ในห้องอธิการสท.ถูกแต่งตัวเลขอัพคะแนนนายอาสพลสันไตรภพสส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมกรรมการว่าสำหรับประเด็นสำคัญในวันนี้คือรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประกาศไปแล้วจำนวน 15,000 รายชื่อนั้นมีคำถามว่าใครเป็นผู้นำรายชื่อนี้เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.ซึ่งได้รับคำตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสท.อย่างไรก็ตามรายชื่อของผู้สอบผ่านที่กรมนำขึ้นประกาศบนเว็บไซต์นั้นเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าคะแนนไม่ตรงกันกับไฟล์ภาพกระดาษข้อสอบภาคกและภาคขนายอัศพลกล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒมสวเป็นผู้รับจ้างและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างด้วยการนำส่งข้อมูลแฟลชไดรฟ์นั้นระบุใน TOR ชัดเจนว่าให้ผู้รับจ้างนำส่งให้ผู้ว่าจ้างซึ่งทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานสดท้องถิ่นในฐานะผู้ว่าจ้างได้มอบอำนาจให้นายธนนท์พันธ์ผีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับและเมื่อรับมอบแฟลชไดรฟ์จากทั้ง10หน่วยสอบทั่วประเทศมาแล้วก็ได้นำไปเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีทันนี้ในที่ประชุมกรรมาธิการได้สอบถามว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่เกี่ยวกับกระดาษของผู้เข้าสอบทุกรายทั่วประเทศประมาณ 400,000 รายกับผลการประมวลผลคะแนนที่นำขึ้นประกาศในเว็บไซต์ของกรมท้องถิ่นนั้นตรงกันหรือไม่ปรากฏว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องของอธิบดีกับข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านนั้นข้อมูลตรงกันซึ่งผู้สอบผ่านได้คะแนนมากกว่าที่สอบจริงแปลว่ามีการแก้ไขคะแนนและมีการแก้ไขรายชื่อ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต

0: ต่อเรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
4: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: ดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร้น้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้ในยามที่เกิดความขัดแย้ง
5: เราคนไทยอยู่ร่วมกันได้แม้มีความคิดเห็นที่ต่างกัน
4: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้ชาติผ่านพ้นทุกวิกฤต
5: หัวใจรักชาติของคนไทยจะช่วยให้สังคมไทยของเราอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
4: MCOT Radio Network ร่วมสร้างชาติไทยให้เข้มแข็งด้วยหัวใจรักชาติของคนไทยอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
3: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
6: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

0: ครูคนแรกที่สอนให้หนูพูดให้หัดอ่านหัดเดินให้หนูได้เรียนหนังสือแม่สอนให้หนูเป็นคนดีหนูรักแม่ที่สุดค่ะ
1: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้แข็งแกร่งเพื่อเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับสังคมไทย

มทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

0: Kemcott Radio.
1: เมื่อการเลือกร้านอาหารไม่ใช่แค่รสชาติและการบริการแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยอีกด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ร่วมส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านอาหารจัดทำประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกทั้งจากอุบัติเหตุและอาหารเป็นพิษจากการใช้บริการเลือกร้านอาหารครั้งต่อไปอย่าลืมสังเกตตราสัญลักษณ์ร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองเพื่อให้มั่นใจทุกมื้อและอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้บริการด้วยความห่วงใยจากคปภ.
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมาย

0: Android M-Cut Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: 96.5 Modern Life Modern News
2: ช่วงจั่วก่อนแชร์
3: บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าข้อมูล10อย่างที่ห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนไปทั้งชีวิตเช่นบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเลขบัญชีรูปฝ่ามือใบหน้าม่านตาและเสียงหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้

0: ูกชัวศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาแชร์ข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนนี่จริงไหมครับ
1: จริงครับเพราะว่าในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะถูก AI นำไปประมวลผลมีความเสี่ยงสำหรับเจ้าของข้อมูลที่อาจจะมีมิจฉาชีพไปใช้ในทางที่ไม่ชอบครับ
0: ทำไมเราถึงไม่ควรส่งข้อมูลส่วนตัวให้ AI ครับ
1: กลไกของ AI ไม่ได้นำเอาข้อมูลของเราออกไปในส่วนที่ AI จะใช้คือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประมวลผลสิ่งที่มันจะกลับมาจาก AI เนี่ยมันเป็นลักษณะของข้อมูลที่บ่งชี้วัดตัวเรามิจฉาชีพอาจจะเอาข้อมูลที่บ่งชี้วัดตัวเราไปใช้ในทางที่ไม่ชอบได้
0: ข้อมูล10อย่างที่ห้ามส่งเข้า AI ข้อแรกไม่ควรส่งข้อมูลบัตรประชาชนพาสปอร์ตข้อมูลครบทั้งชื่อเลขที่อยู่เพราะมันคือกุญแจตัวตนจริงไหมครับ
1: จริงครับ AI เนี่ยเมื่อมันผลแล้วมันอาจจะย้อนกลับมาเป็นตัวเราได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่สำคัญเนี่ยเคยมีข่าว AI บางเจ้าข้อมูลหลุดแล้วถูกนำไปขายเป็นดาร์กเว็บก็มี
0: ข้อที่2ไม่ควรส่งสลิปเงินเดือนหรือรายได้เสี่ยงโดนหลอกแบบสแกมทาร์เก็ตได้
1: จริงครับจริงตัว AI มันอาจจะไม่ได้ทำร้ายเราโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิด AI เหล่านี้ถูกแฮกหรือมีคนขโมย account เราสแกมเมอร์ก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการหลอกลวงเราอีกทีนึง
0: ข้อที่3ไม่ควรส่งข้อมูลบัญชีธนาคารอาจถูกคนร้ายนำมาใช้ฉ้อโกง
1: จริงครับเราไม่ควรเอาข้อมูลเหล่านี้ใส่เข้าไป
0: ข้อที่4ไม่ควรส่งรหัสผ่าน OTP ให้ AI เพราะเหมือนเป็นการเปิดบ้านให้โจรจริงเหรอครับ
1: อันนี้จริงอย่างแน่นอนเราเอากุญแจความลับส่วนตัวทั้งหมดใส่เข้าไปถ้าว่าเรามีความเสี่ยงมากนะ
0: ข้อที่5ไม่ควรส่งข้อมูลลูกค้าเพราะผิด PDPA
1: อันนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่งมันทำให้มีความเสี่ยงทางกฎหมายแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อลูกค้าที่เป็นเจ้าของข้อมูลด้วยครับ
0: รองเลขาธิการสคสอธิบายเรื่องกฎหมาย PDPA
1: ในฐานะที่เราเอาข้อมูลคนอื่นเข้ามาเนี่ยในกฎหมาย PDPA เนี่ยให้เราแสดงความเคารพต่อตัวเจ้าของข้อมูลดังนั้นการที่เราจะเอาข้อมูลเข้าไปทำอะไรเราต้องบอกกล่าวหรือมีการยินยอมอย่างแท้จริงแต่ปรากฏว่าเราเอาข้อมูลอาจจะเพื่อความสะดวกของตัวเองเอาไปใช้เราทำให้เขาเกิดความเสี่ยงแบบนี้ก็เท่ากับผิดกฎหมาย PDPA ครับ
0: ข้อที่6ไม่ควรส่งเอกสารหรือสัญญาหรือเอกสารสำคัญให้ AI เพราะหากหลุดเท่ากับเสียเปรียบคู่แข่ง
1: คำตอบคือไม่ควรครับก็มีความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายกับคู่ค้าได้แล้วก็เสี่ยงต่อการเรื่องของผิดกฎหมายอื่นๆด้วย
0: ข้อที่7ไม่ควรส่งโค้ดภายในบริษัทให้ AI
1: เป็นจริงครับเรื่องนี้เคยมีเหตุการณ์นี้เป็นบริษัทที่ทำเรื่องของมือถือแล้วเครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่ทุกคนรู้จักกันดีการที่เอาตัวโค้ดเข้าไปก็เท่ากับว่าเอาความลับของบริษัทซึ่งเป็นแกนในการทำงานใส่เข้าไปนะเพื่อใส่เข้าไปแล้วก็มีความเสี่ยงที่คนอื่นจะไปใช้งาน
0: ข้อที่8ไม่ควรส่งรูปฝ่ามือลายนิ้วมือเป็นไบโอเมตริกเปลี่ยนไม่ได้ตลอดชีวิต
1: อันนี้จริงอย่างมากข้อมูลละเอียดอ่อนนะฮะอย่างเช่นม่านตาลายนิ้วมือจริงมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยถ้ามีเทคโนโลยีรองรับเนี่ยก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างตัวตนเราได้อีก
0: ข้อที่9ไม่ควรส่งใบหน้าม่านตาและเสียงอาจจะถูกใช้ปลอมตัวตนในอนาคต
1: จริงครับทุกอย่างที่เป็นตัวตนเราที่มันเปลี่ยนไม่ได้อาจจะถูกนำไปประกอบแล้วกลายเป็นตัวตนเราในอนาคตนะ
0: และข้อที่10ไม่ควรส่งข้อมูลที่บอกว่าเป็นคุณรูปบ้านป้ายทะเบียนโลเคชั่น
1: จริงครับเมื่อมิจฉาชีพเห็นเนี่ยเขาอาจจะใช้ในการหลอกลวงหรือในการทำร้ายเราได้ที่หลังครับ
0: แล้วจริงๆเราควรใช้ AI กันไหมครับเนี่ย
1: ในโลกปัจจุบันต้องยอมรับว่า AI มีประโยชน์มากควรใช้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญณตอนนี้ก็คือข้อมูลส่วนตัวซึ่งเราให้ข้อมูล AI มากก็เท่ากับว่าเรามีความเสี่ยงในอนาคตมากแต่ตัว AI บางตัวสามารถที่จะทำเป็นลักษณะของแชทชั่วคราวได้ซึ่งไม่ได้มีการเก็บข้อมูลหรือมีการตั้งค่าทำให้การส่งข้อมูลไปเนี่ยไม่อยู่ในกระบวนการเทรนนิ่งก็ทำได้เหมือนกัน
0: ดังนั้นหลักสำคัญจึงต้องจัดการความเสี่ยง
1: ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้ประมาณนึงเราอาจจะเลือกใช้ในส่วนที่เรารับได้สมมติว่าเราบอกว่าเราอยากดูดวงและเรายอมรับได้ว่าลายนิ้วมือที่จะหลุดไปเนี่ยเรายินดีที่จะให้ใครก็ตามดูหลายคนอาจจะมีการเล่นแอปเปลี่ยนแปลงภาพภาพต้นฉบับที่เราส่งให้เขาเนี่ยเขาสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้ถ้าเกิดเรายอมรับได้เราก็อาจจะเลือกใช้งานได้อยากให้เราพิจารณาความเสี่ยงตัวเองว่าเรารับได้แค่ไหนครับแต่ทางที่ดีเราไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลเลยนะครับ
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนนี่เป็นยังไงครับ
1: แชร์ต่อได้แต่เพิ่มเติมในส่วนที่บอกว่าให้พิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงเฉพาะบุคคลแต่ทางที่ดีไม่แนะนำให้นำข้อมูลส่วนบุคคลส่งไปที่ AI เลยครับ
0: จัดการข้อมูลป้องกันความเสี่ยงช่วยปกป้องตัวตนและทรัพย์สินของเราได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กองทุนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์สังคม
2: คุณผู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10 หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติ

0: 25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะครับ02-114-3990 ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
1: 96.5Modern Life Modern Music
0: คุณผู้ฟังครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็ติดกับกระแสลูกหนังโลก2026ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนและล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจ mcord superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดครับโดยแพ็กเกจสตาร์ทเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์แต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดกันให้ตลอดทัวร์นาเมนต์เลยแบบจะเต็มก็จัดแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ mcord superfan diamondได้รับถึง300สิทธิ์เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยครับร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเลยครับเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือว่าจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นเชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกไปเลยก็ได้ครับทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเรามีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon EV MPV Super Van 1รางวัล2รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัล3ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง4 Go Gift Voucher จาก Super Rich 5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน mcord connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน mcord connectคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android mcord connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
2: ด้วยการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีอสมทสงขลา 96.5 พร้อมเดินหน้าสู่การรับฟังและรับชมออนแอร์ 96.5 MHz ออนไลน์ www.mcord.net on app mcord application on facebook fan page อสมทสงขลาชัดด้วยสัญญาณเสียงครอบคลุมครบทุกแพลตฟอร์มทุกกลุ่มเป้าหมายคุ้มค่าต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อทีมงานอสมทสงขลา 96.5 เมกะเฮิรตซ์โทร074-335-715 inbox ที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลาอสมทสงขลา 96.5 ชัดครบคุ้ม
3: Love Life Love Music 96.5

อสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA

0: งคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
1: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
0: 100.5 คืบหน้า

0: นิวส์อัปเดตช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาหนึ่งนาทีครับสวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
2: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับพี่ไพศาลโดยเฉพาะเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นก็กสทเห็นว่าเลื่อนจะประชุมวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
2: ประเทศไทยอะไรก็เกิดได้นะ
1: ครับ
2: ทีแรกก็เห็นว่าเดี๋ยวจะต้องส่งให้กรรมการกลางใช่ไหม
1: ครับ
2: วันที่23นายกปกติแล้วเป็นรัฐบาลไทยเป็นประธาน
1: ครับ
2: แต่ตลอดมานี่คุณอนุทินก็มอบให้รัฐมนตรีช่วย
1: ครับ
2: ไปนั่งเป็นประธานเที่ยวนี้ก็บอกว่าผมจะไปนั่งเองเลย
1: ครับ
2: นะอย่างน้อยก็โหวตได้หนึ่งเสียงอะที่จะต้องให้ดำเนินการยกเลิกการบรรจุผู้ที่ทุจริต
1: ครับ
2: ไปมาวันนี้ปลัดบอกว่าไม่ต้องกรรมการกลางแล้วครับ
1: ครับ
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะประชุมกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเองนี่แหละ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเอา 3,000 กว่าคนใช่ไหม
1: 3,621 คนครับ
2: เอาชุดแรกนี่ก่อนเลย
1: ครับ
2: คือเห็นได้ชัดเลยว่าสอบตกอ่ะ
1: ครับแล้วมาแก้คะแนนให้ผ่านนะ
2: มาแก้คะแนนให้สอบได้สอบติด
1: ครับ
2: ตรวจคะแนนของจริงเนี่ยมันสอบตกกันหมดแหละ
1: ครับ
2: ส่วนที่ว่าสอบได้อยู่แล้วแต่ว่าเพิ่มคะแนนให้อันดับดีขึ้นนะอันนั้นเดี๋ยวรอไว้ก่อน
1: เอาล็อตแรกนี่ก่อน
2: เอาล็อตแรกนี่ก่อนชัวร์เลยคือยังไงเนี่ยชัดที่สุด
1: ครับ
2: ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่แล้ว
1: นะฮะ
2: ก็บอกว่าพรุ่งนี้จะจัดการเลย
1: พิจารณาเพิกถอนการบรรจุทันทีนะฮะวันพรุ่งนี้ครับ
2: ใช่แล้วขออีก15วันก็จะตรวจข้อสอบใหม่ทั้งหมดเลย
1: ครับ
2: 400,000 กว่าคน
1: ครับ
2: ไม่ได้เอาข้อสอบตัวจริงมาตรวจนะ
1: uh-huh.
2: เพราะว่าข้อสอบตัวจริงเนี่ย
1: ปปช.เขาอายัดไว้
2: ปปช.ก็อายัดไว
1: ้
2: ก็จะเอาไฟล์ที่มีอยู
1: ่ครับ
2: นะสำเนาอ่
1: ะ
2: uh-huh. สำเนาที่เขาต้องสแกนถ่ายไว้หมดเลยใช่ไหม
1: ครับ
2: เก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์นะนั่นจะเอามาตรวจกับคำตอบแล้วดูซิว่าทั้งหมดเลยเนี่ยใครที่จริงๆแล้วเขาสอบได
1: ้ uh-huh.
2: แล้วกลายเป็นว่าทำให้เขาตกไปมีไหมด้วย
1: ครับ
2: ถ้ามีก็จะให้ขยับให้ความ
1: เลื่อนเขาขึ้นมาจัดลำดับผู้สอบแข่งขันที่จะได้รับการบรรจุในลำดับถัดไป
2: ครับ
1: คนที่จะขึ้นมาใหม่ก็ต้องถูกนับคะแนนใหม่ทั้งหมด 400,000 คนครับพี่ไพศาลที่เข้าไปสอบเนี่ยครับ
2: โอเคก็เดี๋ยวรอฟังปฏิกิริยาจากคนนะ
1: ครับ
2: ถ้าคนชอบใจโอ้เร็วอย่างนี้มันต้องเร็วอย่างนี้แข่งใจว่า
1: ก็
2: น่าจะเดินมาถูกทาง
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าอย่างที่นายกบอกรอ23นี่ก็คงจะมีคนบ่นเยอะนะ
1: โอ้โหทำไมรอช้าจัง
2: โอ้โหทำไมต้องเงื้อง่าราคาแพงเหลือเกิน
1: ใครเวลาหรือเปล่านะฮะวันนี้16ใน23ก็ต้องอีก1อาทิตย์เพราะตอนนี้เขากำลังเร่งกันแล้วด้วยพี่ไพศาล
2: ครับต้องหลักก็เลยกลับลำเลยนะ
1: ใช่ครับเขามันมีกระแสข่าวมาไงก็ควักอีกคนละ 300,000 ถึง 500,000 บาทถอดชื่อผมออกได้ไหมจากการเป็นผู้ซื้อสองครั้งเนี้ยอันนี้ไปสกัดตรงนี้หรือเปล่าฮะ
2: คือเอาผมที่ว่าจับได้เนี่ยเป็นว่าจับไม่ได้ได้ไหม
1: ครับ
2: คือโกงในโกงอีกรอบหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับโกงในโกงอีกรอบหนึ่งครับใช่ครับ
2: โกงไปรอบแล้วขอโกงอีกรอบหนึ่ง
1: ครับ
2: ว่าอย่าหาว่าผมโกง
1: ฮะครับถ้าเกิดใครอยากจะมีรายชื่อที่บริสุทธิ์ไม่เคยมีประวัติมัวหมองแล้วก็ภายภาคหน้าจะได้มาสอบราชการใหม่ได้เอามาอีก 300,000 500,000 เดี๋ยวจะจัดการให
2: ้มันจะเป็นไปได้หรือแต่มันก็ลือกันมากนะ
1: มันลือกันแล้วอะครับครับ
2: ก็ยิ่งล่าช้าก็คงไม่เป็นไม่คงเป็นเรื่องคงไม่ใช่เป็นเรื่องดี
1: ก็พรุ่งนี้ฟันฉับเลยนี
2: ่
1: ครับ
2: ก็แสดงว่าประเทศไทยเนี่ยบทจะเร็วนี่ก็พอเร็วได้นะ
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าไม่มีใครร้องเรียนอะไรมากก็ช้าไปเรื่อย
1: ครับ
2: เช่นเดียวกับอันนี้ฮะผมคิดว่าใกล้เคียงกันนะ
1: uh-huh.
2: คุณณรงค์

0: ครับ
1: วันนี้เนี่ยมีรายงานข่าวว่ากทมล้อมคอกสั่งปิดผับบาร์3แห่ง
0: เขาบอกว่าเป็นผับชื่อดังด้วยนะพี่พิสาร3แห่งเนี่ยครับ
1: เปิดชื่อได้ไหม
0: น่าจะเปิดได้อยู่นะครับ
1: เราก็เปิดชื่อแล้วเราก็วงเล็บนามสมมุติสิ
0: ไอ้ตรงพญาไทนะผมคุ้นว่าผมเคยผ่านบ่อยอยู่เหมือนกันตรงนั้นฮะ
1: แล้วนามสมมุติว่าอะไรนะ
0: ครับเดี๋ยวเช็คให้มีพิสาร3 แห่งครับ
1: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการแหมมีหลายชนิดเหลือเกินนะ
0: ครับ
1: ตามข้อสั่งการของผู้ว่าชัดชาติโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตบูรณาการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดปฏิบัติการเชิงรุกตรวจเอ็กซเรย์อย่างเข้มงวดนะ
0: ครับ
1: ล่าสุดเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ฮะ
0: อ๋อเขาเรียกว่า3ย่านเลยฮะประมาณนั้น
1: ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันนี่คือ3ย่านใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: สั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นการชั่วคราว
0: ครับ
1: หลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางทางออกฉุกเฉินมันจะไปเป็นชั่วคราวได้ยังไงล่ะเพราะมันไม่ใช่พื้นที่ที่จะให้เป็นสถาน
0: มันอยู่นอกโซนนิ่งฮะ
1: ก็ยกเว้นแต่ว่าเขาต้องยกเลิกดนตรีใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาต้องยกเลิกดนตรีไม่ให้มีเต้นรำไม่ให้มีอะไรต่างๆเนี้ยก็เป็นร้านอาหารทั่วไปก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่ไหม
0: ครับ
1: หรือว่าเขาก็รู้อยู่ว่าตอนนี้มันของมันร้อนก็คงจะต้องแบบนี้ไปก่อน
0: ต้องถอยไปก่อนฮะ
1: แล้วก็มีย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยครับ
0: โอ้ข้าไปไกลเลยตรงนั้นนะครับ
1: ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวเช่นกันหลังพบเข้าข่ายจัดมหรสพการแสดงดนตรีและคาราโอเกะโดยไม่ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างถูกต้องแล้วก็มีเพชรบุรีเขตราชเทวี
0: ครับ
1: สั่งระงับการใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วยื่นคำขาดให้หยุดกิจการภายใน7วันนับจากวันที่ได้รับคำสั่ง
0: ครับ
1: ก็3แห่งด้วยกัน
0: ครับก็สำหรับผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนคำสั่งและงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นนะครับจะมีบทลงโทษตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขนะปี35โทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับแล้วก็จะถูกปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนกฎหมายนะเพราะว่าบางแห่งอย่างที่จรัญสนิทวงศ์อย่างที่พี่ไพศาลบอกมันเข้าข่ายจัดมรสพมีการแสดงดนตรีแล้วมีคาราโอเกะด้วยนะฮะแสดงว่ารั้วรอบขอบชิดปิดสนิทเลยพี่ไพศาล
1: แสดงว่าที่อื่นๆนี่ยังเปิดได้หมดใช่ไหม
0: ก็นี่แหละฮะมันมีแค่3แห่งเท่านั้นหรือเนี่ยคนก็ยังสงสัยกันอยู่อ่ะเพราะว่าลักษณะที่เอาย่านแถวๆเนี้ยมันก็มีการจัดลักษณะเนี้ยการให้บริการลักษณะนี้อยู่หลายแห่งหลายที่เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเขาไปขออนุญาตเป็นร้านอาหารเป็นสถานประกอบกิจการประเภทไหนไงพี่พิสาร
1: สงสัยนักข่าวไปสัมภาษณ์เจ้าของแล้วร้องกระตากกระตาก กลายเป็นไก่หมดแล้ว
0: ครับครับ
1: ใช่ไหมโดนเชือดให้ดู
0: โดนเชือดให้ดูครับ
1: ส่วนที่เหลือก็ร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยก
0: ครับนั่งกินกล้วยอยู่ฮะ
1: นั่งกินกล้วยอยู่ร้องเจี๊ยกเจี๊ยกเจี๊ยกกลายเป็นลิงกันหมด
0: ครับ
1: ก็ดูไก่โดนเชือดไป
0: เบื้องต้น3แห่ง3พื้นที่ก่อนนะฮะ
1: เขตจตุจักรก็ไม่มีเลยมีที่เดียว
0: ครับ
1: ผู้อำนวยการเขตก็เริ่มหัวเสียนะนักข่าวไปถามนะ
0: ครับ
1: ถามว่าเราไม่ตรวจตาอะไรก็เราก็ตรวจอยู
0: ่
1: แล้วเขาเล่นดนตรีให้เลิกเที่ยงคืนแล้วก็เห็นคนลากไปตีสองอ๋อนั่นมันหน่วยอื่นต้องเป็นคนตรวจ
0: อย่างเงี้ยอย่างลักษณะโรงเบียร์ที่มีเหตุอยู่พี่เบสารตกลงมหาดไทยดูแลกรุงเทพดูแลหรืออะไรดูแลเพราะว่าก็เห็นว่าโยนกลองกันพอสมควรเลยนะ มหาดไทย

0: จะดูเฉพาะในส่วนของทางจังหวัดนี่นะฮะเทศบาลเป็นคนเข้าไปกำกับดูแลส่วนในพื้นที่เนี่ยเป็นของกทม.เขาก
1: ทม.ก็จะดูมีใบอนุญาตมีกฎหมายอะไรที่กทม.เขาดูอยู่นะส่วนใหญ่แล้วก็กทม.นั่นแหละ
0: ครับ
1: ถ้าเป็นถ้าในกรุงเทพนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้เปิดปิดกี่โมงเนี่ยตำรวจ
0: ครับ
1: เล่นมีดนตรีแล้วดนตรีถ้าเป็นร้านอาหารใบอนุญาตเป็นร้านอาหารเนี่ย
0: ครับ
1: เปิดได้ไม่เกินเที่ยงคืนแต่ล่าไปตีสองเนี่ยก็ตำรวจต้องมาจับเพราะว่าเป็นอำนาจของตำรวจ
0: เพราะว่าร้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาว่าคุณเปิดเกินเวลาเพราะมันมีสิ่งที่ร้านก็โพสต์ไงฮะ
1: ครับ
0: ตีสองเนี่ยต้องเคลียร์ออกให้หมดนะเอ้าไหนบอกว่าห้าทุ่มเที่ยงคืนไงประมาณนี้นะครับโอ้แล้วพี่ไป
1: สั่งที่เขาพูดยังไงว่าไอสถานประกอบการพวกนี
0: ้ครับ
1: ต้องยื่นภาษีสี่ทาง
0: ครับ
1: ยื่นภาษีที่แรกก็ยื่นภาษีกับสรรพากร
0: ครับ
1: อันนี้ก็ปกติเพราะเป็นนิติบุคคลเป็นประกอบการประกอบการแล้วก็ยื่นภาษีปกติ
0: ครับ
1: ใช่ไหมมีภาษีวงภาษีแวดอะไรก็ว่ากันไปภาษีนิติบุคคลอะไรเงี้ยนะแต่ยื่นอันที่สองเนี่ยยื่นกทม.แต่ไม่รู้ภาษีแบบไม่รู้นะ
0: อาจจะจดทะเบียนเนี่ยไปขออนุญาตเขาอยู่แล้วครับ
1: อันต้องขออนุญาตเขาก็ต้องมีการยื่นให้เขาอะไรบ้าง
0: ครับ
1: แล้วก็ยื่นในตำรวจต้องยื่นในมหาดไทย
0: ผมปิดเท่านี้นะฮะวันเวลาเท่านี้ชัดเจนครับท่านประมาณนี
1: ้เนี่ยเขาวิจารณ์ว่ามันก็มีการเสียภาษีกันอยู่อย่างนี้แหละ
0: ครับ
1: จะเรียกว่าภาษีแล้วเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าถ้าไม่จ่ายไม่มีทางหรอกครับ
0: ครับ
1: มันจะจู่ๆมันจะเอาหูไปนาตาไปไล่ได้ไง
0: โอ้ถ้ารู้อย่างนี้นะว่าข้างในเขามีการดื่มแอลกอฮอล์กันนะผมตั้งด่านหน้าร้านเลยนะพี่วิสารใครขับรถออกมาผมจับหมดอะเพราะ ใช่ไหม จะไม่มีปัญหาเรื่องของเมาสุราหรือไปขับรถชนคนอื่นเลยนะครับเนี่ย
1: แขกแน่นๆอยู่ว่าผมก็ยกกำลังไปขอตรวจฉี่ไม่ต้องทำมาหากินกันนะ
0: ใช่ไหมครับ นั่นแหละฮะโอ้นะครับก็วันนี้พี่ไพศาลตอนจัดรายการช่วงเช้าอะครับคือมีคลิปภาพออกมาเยอะเลยพี่ไพศาลที่พนักงานสอบสวนเขารวบรวมมาเพื่อจะดูว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงทั้งภาพวงจรปิดทั้งภาพคนที่ไปอยู่ในสถานบันเทิงณวันนั้นนะพี่ไพศาลที่เขาถ่ายคลิปเขาไลฟ์สดเนี่ยนะฮะเห็นชัดเจนเลยพี่ไพศาลว่าตอนที่นักร้องกำลังร้องเพลงอยู่อะมันน่าจะมีกลิ่นก๊าซที่มันค่อนข้างแรงมากเพราะนักร้องเนี่ยบอกมันเหม็นอะรู้สึกว่าปรับซูดจมูกอยู่ตลอดเวลาตอนร้องเพลงแล้วพอแหงขึ้นไปข้างบนปรากฏไอ้ตรงท่อแอร์ครับควันมันออกมาเหมือนไดไอเลยอะทุกคนก็คือมันไดไอเปล่าฮะข้างบนหลังจากฝ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยไฟมันไหม้อยู่ข้างบนนู้นนานแล้วครับและที่มีคู่รักคู่หนึ่งไปแลบสดอยู่อะพี่ไพศาลผู้หญิงนั่งหันหลังให้เวทีผู้ชายนั่งหันหลังให้บาน้ำกับครัวเนี่ยนะครับมองเห็นเลยว่าไฟมันวาบขึ้นแล้วมันย้อยลงมาก็แสดงว่ามันไหม้จนทำให้ฝ้าเพดานมันละลายแล้วฮะและตอนนั้นมันหนีไม่ทันแล้วครับเพราะว่ามันเป็นทะเลเพลิงอยู่ข้างบนจนไม่มีใครเห็นฮะแต่ควันมันอวยมาเต็มเวทีไปหมดแล้วครับ
1: ก็เห็นตำรวจเข้ามาแล้วก็บอกว่าพอเริ่มสังเกตเห็นว่ามีควันเริ่มหลุดออกมาเป็นพุ่งออกมาแบบอย่างกับปล่อยไดไอซ์อะไรเงี้ยนะสองสามจุดเนี่ยนะเขาบอกแค่หนึ่งนาที
0: นั่นแหละแล้วก็ใช่ครับเพราะนักร้องที่รอดมาเขาบอกว่านับเป็นวินาทีได้เลยที่ทำให้คนหนีไม่ทันฮะไม่ใช่เฉพาะว่าหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีแล้ววิ่งกันออกไม่ใช่ฮะโอ้โหมันเร็วขนาดนั้นอ่ะแล้วก๊าซที่มันอยู่อ่ะวสท.วันนี้ที่เขาออกมาอธิบายว่าทำไมมันแรงขนาดเหมือนมังกรพ่นไฟออกมาที่หน้าประตูเพราะข้างในนั้นมันปิดสนิทเพราะปิดสนิทแล้วเนี่ยไอ้วัสดุกันไฟของเขาโฟมกันเสียงของเขาที่มันละลายกลายเป็นก๊าซที่มันเข้มข้นหน่อยพี่เบสันถ้าถูกออกซิเจนแล้วมันจะบุบทันทีเปิดประตูด้านหน้าครับหรือประตูด้านหน้ามันแตกฮะออกซิเจนเข้าไปเสร็จมันมีที่ออกแล้วครับมันก็ออกพ่นออกมาเป็นไฟตลอดเวลา
1: ใ
0: ช่ครับนั่นแหละที่เราเห็นแล้วมันน่ากลัวมากนั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวพักกันก่อนนะ
0: ครับครับพักครู่นึงครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการ

0: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
1: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
2: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอนคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกา18นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: ครับ
4: ครับก็ย้อนมาเรื่องโกงสอบสักนิดหนึ่งพี่ไพศาล
5: ครับ
4: วันนี้นายกรัฐมนตรีได้ลงนามนะฮะตั้งท่านผู้ว่าเซมเบ้ครับมารักษาการในตำแหน่งอธิบดีสทครับ
5: ให้มีรองปลัดนะ
4: ใช่ครับจากภูเก็ตมาเป็นรองปลัดแล้วก็ตอนเนี้ยนะฮะให้มารักษาการอธิบดีสทฮะแล้วก็ให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงครับ
5: อ๋อก็มาก็โดนรับน้องเลยเนี่ย
4: รู้จักดร.วินหรือเปล่า
5: ชมรมสตรองเขาเปิดข้อมูลเลยนะ
4: ครับ
5: เดี๋ยวผมดูนิดนึงสตรองว่าอย่างไร
4: ครับ
5: เพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยออกมาแฉว่ารองปลัดมหาดไทยเซมเบ้สนิทกับดร.วิน
4: ครับ
5: ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีทุจริตสอบก็ปรากฏว่าคุณรองเซมเบ้เนี่ย
4: ครับ
5: นะครับ
4: ท่านก็ยอมรับนะฮะ
5: ยืนยันว่าสื่อถามบอกว่าชมรมสตองก็บอกรองเซมเบ้สนิทกับดร.วิน
4: ครับ
5: ตั้งแต่สอบบริหารปี67ตอนนั้นเป็นผู้ว่าเชียงใหม่ที่ดร.พิชิตสอบได้ที่1นั่นแหละครับท่านผู้ชมนะสื่อก็ถามบอกว่าเป็นชมรมสตองเขาบอกว่าท่านเซมเบ้เนี่ยสนิทกับดร.วินนะเพราะสอบบริหารรุ่นเดียวกันปี67ทาง
4: ท่านรอง
5: เซมเบ้
4: ครับ
5: ก็บอกว่าผมไม่เคยสอบอะไรกับทาง
4: ดร.วินเลย
5: ไม่ได้เรียนอะไรกับดร.วินหรือไม่ได้สอบอะไรกับดร.วินเลย
4: ครับ
5: แต่ยอมรับว่ารู้จักกับดร.วินเพราะเป็นคนที่รู้จักคนเยอะอยู่แล้ว
4: ก็
5: อัธยาศัยดีแต่ไม่เคยจ้างงานดร.วินและดร.วินก็ไม่เคยมาของานตน
4: ครับ
5: ตนไม่เคยเป็นอธิบดีที่มีงบประมาณให้เขาไปขอให้เขาจัดจ้างงานอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่ตนมองว่าพูดกันไปตนรู้จักในฐานะที่มาทำความรู้จักกันเป็นการมาแนะนำตัวและแนะนำบริษัทกันก็เป็นเรื่องธรรมดา
4: ครับโดยรับน้อง
5: เขาเป็นนักทำนองว่าเขาเป็นนักแต่ว่ามีคนเขาบอกนะว่าดร.วินเขาไปนั่งวิ่งเต้น
4: ครับ
5: เขาวิ่งเต้นเอางานนู้นงานนี้เอาเอกชนไลน์นู้นมาประมูลงานนี
4: ้
5: เอามีโครงการมาเสนอมีเอาเงินมาเสนออะไรเงี้ย
4: ครับ
5: ทั้งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งนักการเมืองอะไรต่างๆเนี่ย
4: ครับ
5: ก็จะวิ่งรับใช้ชี้ช่องให้ไปทำเรื่องรู้เรื่องนี้เนี่ยมาช่องนั้นเงินมันจะไหลมาเทมาแล้วจะเป็นคนที่มีไอเดียบันเจิดแบบนี
4: ้อ๋อถึงว่าท่านก็อธิบายเลยว่าดร.วินไม่เคยมาของานตนไม่เคยเป็นอธิบดีที่มีงบประมาณไปให้เขาขอให้จัดจ้างอะไร
5: ไม่เคยจ้าง
4: ครับครับครับ
5: ตัดก็รู้เลยว่าอ๋อถ้าอย่างนี้ก็ต้องบอกถูก
4: จะไปไหนต่อฮะประมาณนี
5: ้ไม่มีอะไรที่ต้องไปจ้าง
4: ถูกต้องครับครับดร.วินเองกับน้องสาวตอนสารภาพตอนโดนสอบมากๆเข้าไปเนี่ยสารภาพแล้วนะพี่ไพศาล
5: ตำรวจวันนี้

0: ชี้แจงใช่ไหม
1: ครับใช่ครับยอมรับแล้วนะฮะว่าเป็นคนส่งไฟล์ข้อสอบที่มาแก้ไขกันเนี่ยนะแต่ว่าด็อกเตอร์พิชิตหรือว่าจ่าพิชิตยังปิดปากไม่ให้การอะไรเลยฮะส่วนด็อกเตอร์วินกับน้องสาวยอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับก็คดีทุจริตเรื่องเนี้ยนะฮะผู้การกองปราบครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์เนี่ยบอกว่าจากการสอบสวนจ่าพิชิตยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาไม่ให้ความร่วมมือในการสอบสวนแม้แต่คำถามเดียวกับข้อมูลส่วนตัวก็ไม่ตอบด้วยนะครับส่วนดร.วินแม้จะให้การปฏิเสธเช่นกันแต่ว่าให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีโดยบอกว่าตนเองและน้องสาวนี่แหละก็คือนางสาวสัตพรเนี่ยมีหน้าที่รับไฟล์ข้อมูลข้อสอบเนี่ยมาจากจ่าพิชิตก่อนจะนำไปส่งต่อให้บุคคลภายในบ้านที่ถูกตำรวจเข้าไปตรวจคนที่บางใหญ่นนทบุรีครับพี่ไพศาลแก้ไขข้อมูลการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง9จุดไม่พบพยานหลักฐานเพิ่มเติมแต่ว่าทุกอย่างที่ดร.วินพูดเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับแนวทางการดำเนินคดีหลังจากนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนก็จะหารือผู้บังคับบัญชาเสนอออกหมายเรียกบุคคลที่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าว15รายมารับทราบข้อกล่าวหาแต่การจะดำเนินการจะต้องรอความชัดเจนจากปปช.ว่าจะมอบหมายให้ตำรวจดำเนินการในส่วนนี้หรือไม่ฮะส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับบรรจุเป็นข้าราชการมากกว่า 5,000 รายเจ้าหน้าที่มีแผนเรียกมาสอบปากคำทั้งหมดครับอาจจะเสนอให้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้ตำรวจในพื้นที่ทั่วประเทศร่วมดำเนินการสอบตามประเด็นที่กำหนดก่อนรวบรวมผลส่งให้ส่วนกลางพิจารณาตามกฎหมายต่อไปโอ้นี่ก็น่าจะสอดคล้องกับถ้าพรุ่งนี้ท่านปลัดที่จะประชุมแล้วก็จะเคลียร์ 3,600 อ่ะพี่เมษานแล้วรู้ว่าเป็นใครบ้างอยู่พื้นที่ไหนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็คงประสานตำรวจท้องที่ฮะเอาตัวมาสอบเลยครับ
0: คือตอนนี้คงรู้แล้วล่ะ
1: ครับ
0: ได้ชื่อมาหมดแล้วเพียงว่าเขาจะส่งไปที่ท้องถิ่นที่สังกัดอยู่ให้ดำเนินการ
1: ครับ
0: นะทำเรื่องให้ออกจากราชการนะ
1: ครับโอ้แล้วก็ต้องอะไรต่อฮะออกจากราชการแล้วเงินเดือนที่คุณได้ไปคืนยังไงคดีอาญาต้องโดนยังไงอุ้ยอีกยาวเลยนะ
0: ก็หน่วยงานด้านท้องถิ่นเขาก็ต้องไปพลิกข้อกฎหมายดู
1: ครับ
0: ว่าทุจริตแบบนี้ใช่ไหมฮะซื้อตำแหน่งมามันจะต้องโดนทางวินัยในเรื่องอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ส่วนทางอาญานี่ก็คือไอ้หน่วยงานเช่นอบต.อย่างเงี้ยใช่ไหมที่รับบรรจุไปก็คุณก็ต้องไปแจ้งความ
1: ครับ
0: ให้ดำเนินคดีเพราะว่าทุจริตมาแล้วมาทำงานของคุณ
1: ครับ
0: คุณก็ต้องเป็นเจ้าทุกข์ไปแจ้งความใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าทางด้านวินัยก็ต้องว่าไปที่รายงานต้นสังกัดไปซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะส่งไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะ
1: ครับ
0: ที่จะตั้งกรรมการมาสอบเรื่องวินัยนะ
1: โอ้โหโดนทั้งวินัยโดนทั้งอาญา
0: แต่ว่าก็ต้องสั่งก็ต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าทุจริตซื้อตำแหน่งเข้ามา
1: ครับ
0: แต่วันนี้มันมีที่ทางกรรมาธิการปปช.เขาเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบเนี่ยไปให้ข้อมูลใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วเขาเอาออกมาแถลงผมเห็นรู้สึกเขาจะแถลงอะไรต่างๆไว้เยอะทีเดียวนะ
1: ครับ
0: แต่คุณนรงได้เห็นไหม
1: เห็นอยู่นะฮะมีมติขอข้อมูลแล้วก็เอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนะที่ทางกรรมาธิการปปช.ออกมาแถลงวันนี้ฮะโดยคุณอัศพลสันไตรภพประธานกรรมธิการปปช.
0: คนนี้มาจากภูมิใจไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นสสภูมิใจไทยใช่ไหมประธานเนี่ย
1: ครับก็จะเชิญปปช.เปิญเชิญปปท.ปปง.กองปราบบก.ปปป.มาร่วมประชุมกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าครับก็วันนี้เขาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลครับใช้เวลาสักถามประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆในประเด็นรายชื่อผู้ผ่านการสอบฮะที่ประกาศไปแล้ว 15,000 กว่ารายมีคำถามว่าใครเป็นผู้นำรายชื่อนี้เข้าสู่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับคำตอบว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถ.ครับรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งกรมเนี่ยนำประกาศในเว็บไซต์เมื่อกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบแล้วปรากฏว่าคะแนนมันไม่ตรงกับไฟล์ภาพกระดาษข้อสอบภาคกอภาคขอตามที่กระทรวงมหาดไทยที่สอบข้อเท็จจริงมสว.เป็นผู้รับจ้าง

0: ่วนสถ.เนี่ยเป็นผู้ว่าจ้างในการนำส่งข้อมูลแฟลชไดรฟ์ระบุใน TOR ชัดเจนครับว่าผู้รับจ้างนำส่งให้กับผู้ว่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างก็คือสถ.มอบอำนาจให้รองอธิบดีเป็นผู้รับเมื่อรับมอบแฟลชไดรฟ์แล้วนำไปเก็บในตู้นิรภัยที่ห้องทำงานของอธิบดีที่ประชุมกรรมาธิการครับสอบถามว่าไอ้ข้อมูลแฟลชไดรฟ์เกี่ยวกับกระดาษของผู้เข้าสอบทุกรายทั่วประเทศ 400,000 กว่ารายเนี่ยกับการประมวลผลคะแนนที่นำประกาศในเว็บไซต์ของกรมเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่าปรากฏว่าข้อมูลในแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องของอธิบดีกับข้อมูลที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อมูลตรงกันซึ่งผู้สอบผ่านได้คะแนนมากกว่าที่สอบจริงนั่นก็หมายความว่ามีการแก้ไขคะแนนแก้ไขรายชื่อให้คนที่คะแนนไม่ถึงเนี่ยสอบถึงและสอบผ่านประกาศรายชื่อตามที่ทราบกันทั่วประเทศและแก้ที่ใครแฟลชไดรฟ์มันอยู่ที่ห้องอธิบดีเนี่ยครับทางผู้อำนวยการสำนักทดสอบมสบก็ชี้แจงต่อกรรมาธิการว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะหากอยากได้ข้อมูลจริงให้ไปดูข้อมูลแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในความดูแลของปปช.ซึ่งแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในมือของปปช.เนี่ยเป็นแฟลชไดรฟ์ที่ถูกต้องไม่มีการแก้ไขส่วนแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ที่สถ.มีการแก้ไขข้อมูลผู้สอบผ่านและไม่ตรงกับคะแนนที่ทำจริงครับแสดงว่ามันมีการแก้ไขมุมนี้พี่ไพศาล
1: ก็แก้ไขในส่วนสถ.
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมถ้ามหาวิทยาลัยก็ต้องการพูดกันก็คือว่าในส่วนกรมปกครองส่วนท้องถิ่นเขาไปแก้กันเอง
0: ก็ไอ้รอบแรกที่เชิญมาเนี่ยมสว.มาทั้งคณะเลยไงแต่ว่าทางสถ.ไม่มาเลยติดภารกิจอ่ะทางมสว.เขาก็ให้ข้อมูลไปทั้งหมดเลยเขาแบบลักษณะเหมือนว่าเอาแฟลชไดรฟ์มาเทียบกันเลยไหมว่าของเขาก็อยู่เพราะว่ามันถือกันคนละตัวนี่พี่พิสารว่าของใครมันมีการแก้ไขกันก็ทางสถ.เองเนี่ยเขาก็ชี้แจงบอกว่าแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ในห้องอธิบดีเนี่ยมันไม่มีตราประทับรับรองของมสว.ในการนำขึ้นเว็บไซต์เนี่ยมันต้องมีตราประทับเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสถ.ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ติดต่อกับทางผู้รับจ้างในการรับส่งข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE และก็คอมพิวเตอร์ของผู้ในการกลุ่มมีข้อมูลผู้นำรายชื่อที่สอบผ่านขึ้นเว็บไซต์จึงเป็นที่มาของการที่ผู้รับจ้างได้ประทับตารับรองมหาวิทยาลัยและก็ส่งข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน LINE เนี่ยคือคำชี้แจงจากทางผู้ในการกองกฎหมายที่มาชี้แจงกับกรรมธิการครับก็คือไอ้ที่ส่งมามันไม่มีตราประทับเพราะฉะนั้นมันก็ให้เราคิดเอาเองอะว่าที่มันมีการแก้มันเป็นยังไงอะพี่ไพศาล
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็ถามกันต่อไงคำถามต่อมาก็คือใครเป็นคนแก้ผู้รับจ้างระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่านำส่งแฟลชไดรฟ์ให้กับสถ.หลังจากนั้นสถ.จะนำไปทำอะไรเนี่ยผู้รับจ้างไม่ทราบเมื่อสถ.รับไปแล้วหลังจากนั้นมีการติดต่อระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างโดยสถ.เนี่ยขอให้ทางผู้รับจ้างตีตรามหาวิทยาลัยประทับรับรองความถูกต้องให้มสว.ที่ทำให้นี่คือช่องว่างที่เกิดขึ้นครับทำให้ไปแล้วเนี่ยแต่ก่อนที่จะมาทำให้เนี่ยมันมีแก้ไขไปแล้วหรือยังอ่ะ
1: ก็แสดงมสว.ก็ไปพลาดท่ากัน
0: ไปประทับทีหลังซึ่งมันผ่านการแก้ไขมาแล้วแต่ในทางไอทีเนี่ยเขาตรวจสอบได้เลยไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลว่ามีการเข้าไปแก้ไข115ครั้งอ่ะมันจะมีร่องรอยอยู่ว่าเข้าไปครั้งไหนวันไหนเวลาไหนโดยใครฮะนั่นแหละครับที่สรุปกันออกมา
1: บอกว่าช่องว่างสำคัญก็ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือว่าข้อสงสัยเรื่องตัวบุคคลผู้ต้องการแก้ไขข้อมูลนั้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทางมสว.ระบุว่าได้นำส่งแฟลชไดรฟ์ให้กับสถ.เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นสถ.จะนำไปดำเนินการอย่างไรต่อทางมหาวิทยาลัยไม่ทราบ
0: ครับ
1: อย่างไรก็ตามหลังจากสถ.รับมอบไปแล้วได้มีการติดต่อกลับมายังมสว.เพื่อขอให้ประทับตราที่ว่าเนี่ยนะซึ่งมสว.ก็ดำเนินการให้จุดนี้จึงกลายเป็นช่องว่างสำคัญเพราะหลังจากแฟลชไดรฟ์ถูกส่งถึงสถ.และนำเข้าตู้เซฟในห้องอธิบดีแล้วก็ไม่มีใครทราบว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจึงต้องตรวจสอบย้อนกลับไปยังอธิบดีผู้ถือครองกุญแจตู้เซฟและรองอธิบดีที่รับผิดชอบว่าใครเป็นคนเปิดตู้เซฟดังกล่าวนอกจากนี้เมื่อมีการซักถามในที่ประชุมว่าแฟลชไดรฟ์นี้ต้องเข้ารหัสความปลอดภัยหรือไม่ทางผู้ชี้แจงระบุว่าไม่ต้องเข้ารหัสแต่อย่างใด
0: เสียบปุ๊บก็เปิดได้เลย
1: แฟลชไดรฟ์ธรรมดาที่เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดดูและแก้ไขข้อมูลได้ทันที

0: ครับ
1: นะฮะมาถามว่าแล้วบุคคลที่รู้ดีที่สุดว่าแฟลชไดร์ในตู้เซฟของอธิบดีสถ.ถูกแก้เมื่อใดและโดยใครคืออธิบดีและรองอธิบดีใช่หรือไม่คุณอาจารย์พลตอบว่าใช
0: ่
1: รวมถึงเจ้าหน้าที่สถ.อีก4รายด้วย
0: ครับ
1: ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
0: อันนี้ก็คือ
1: แต่ขณะนี้สถ.ได้ส่งทั้งคอมพิวเตอร์และแฟลชไดร์ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว
0: ครับครับอันนี้ก็คือที่มาที่ Next News เขาไปได้หินมาก็คือมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องของความประมาทเลินเล่อ
1: 5 คน 5 คน
0: นะ
1: มีอธิบดีรองอธิบดีอะไรนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วก็มีระดับผู้อำนวยการ3 คน
0: ครับ
1: นะก็อย่างเนี้ยที่เขาบอกเนี่ยที่ประธานกรรมธิการปปช.ของสภาเขาคุณอัศพลเขาบอกเนี่ย
0: ครับ
1: บอกไม่รู้อะแต่ว่าคนถือกุญแจนี่คืออธิบดี
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อธิบดีรองอธิบดีแล้วก็เจ้าหน้าที่สถ.อีก4 คนก็ถือว่ารับผิดชอบโดยตรงส่วนอธิบดีรองอธิบดีไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมธิการในวันนี้ทางผู้อำนวยการกองกฎหมายสถ.ระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกาศรายชื่อผลสอบมี4 รายคือนายทอธงนายปอปานายพอพานและนางสาวบ่อใบไม้ก็อันนี้ก็คือคนที่ถูกตั้งกรรมการสอบวินัย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวฮะก็เป็นความคืบหน้าดูว่าจะเอาคนผิดมาลงโทษได้หรือไม่ที่ระดับสูงกว่าจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินและน้องสาวนะฮะเพราะว่าในส่วนของสถ.ที่เขาสอบเนี่ยเขาสอบวินัยนะประมาทเลินเล่อแล้วก็ไม่บริหารจัดการเด็ดขาดในการที่จะแก้ปัญหาหลังจากพบว่ามันมีเรื่องของการทุจริตการสอบครั้งนี้แต่ว่าไม่ใช่ร่วมมา เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตอันนั้นมันคนละประเด็นแยกกันในการสอบอธิบดีสถ.นะฮะแต่ว่าที่โกงกันจริงๆเนี่ยนะนำโดยจ่าพิชิตด็อกเตอร์วินและน้องสาวที่ทั้ง2เนี่ยก็คือด็อกเตอร์วินกับน้องสาวรับสารภาพว่ารับมาจากจ่าพิชิตเอาไปแก้ไขที่บ้านนนทบุรีแต่จะสูงกว่านั้นหรือเปล่าไง
1: แต่จะสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องถามจ่าพิชิตจ่าพิชิตก็ไม่ยอม
0: ตอบอะไรเลยใช่
1: ไม่ให้ปากคำแม้แต่เรื่องง่ายๆเช่นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง
0: ก็ไม่ตอบอะไรเลยไม่พูดอะไรเลย
1: เขาคงกำหนดไว้แล้วล่ะว
0: ่
1: าจะต้องไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ไปให้การที่ชั้นศาล
0: สู้กันในชั้นศาลแล้วตัดจบที่ตัวเองไปเลยอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot

0: โหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา36 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: ครับ
5: โอ้โหคุณผู้ชม

0: ผู้ฟังตอนพูดถึงเรื่องของสถานบันเทิงที่กทมเขาสั่งปิดอยู่3พื้นที่นะพี่ไพศาล
1: โอ้3ร้าน3
0: พื้นที่3ร้าน3พื้นที่นะคุณกมลบอกว่าถนนไร่กระบังบริเวณแยกทางเข้าสนามบินสุวรรณภูมินะฮะแต่โหหลายร้านพี่ไพศาลส่วนใหญ่เป็นคาราโอเกะเป็นร้านอาหารประมาณนั้นแถวๆนั้นนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อีกหลายท่านคุยเข้ามาเรื่องของทุจริตสอบนะคุณ ETS บอกทุจริตสอบผมคิดว่ามันมีมาหลาย10ปีแล้วครับต้องเอามาสอบใหม่ผมว่ามีอีกเพียบนะฮะก็เหมือนกับเรื่องของกุมารจีนอ่ะที่ได้สิทธิ์เป็นคนไทยอ่ะพี่เพชร
1: คือก็เชื่อกันว่ามันก็ทำกันมานานแล้ว
0: ครับ
1: แต่มันเพิ่งมาโป๊ะแล้วก็เพราะว่ามันมีผู้ต้องหาที่จีนเขาขอให้เราควบคุมตัวใช่ไหม
0: ครับ
1: มีพฤติกรรมไปช่อโกงมาตั้ง
0: 70,000 ล้านอ่ะ
1: 70,000 ล้านอ่ะ
0: ครับ
1: ก็พอจับแล้วตอนนี้ก็ต้องมีข้อมูลอะไรต่างๆที่เราก็ต้องตรวจสอบ
0: ครับ
1: ลูกเมียอะไรต่างๆอ้าวถึงไปโป๊ะว่าอ้าวเอ๊ะแล้วมีลูกเป็นสัญชาติไทยได้ยังไง3คน
0: ลูก3คนเป็นคนไทยอย่างเงี้ย
1: ก็เลยสืบมาก็เลยขยายไปก็เจอเลยเยอะแยะก็แสดงว่าจริงๆแล้วมันทำกันมาแบบเป็นล่ำเป็นสันกันมาก่อนหน้านี้นานแล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะการคือความพยายามที่จะให้ได้สัญชาติ
0: ครับ
1: เพราะว่าของเราเนี่ยหลักของเราเนี่ยสัญชาติคือตามสายเลือด
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าคนต่างด้าวมาคลอดลูกในเมืองไทยแล้วจะได้
0: สัญชาติโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ย
1: แต่ว่าถ้าสหรัฐเนี่ยก็เป็นโดยกำเนิด
0: อ๋อก็คือถ้าเกิดเราไปเกิดที่อเมริกาเนี่ยเราได้สัญชาติเลยฮะ
1: เด็กมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติ
0: อ๋อแต่ว่าบ้านเราไม่ใช
1: ่บ้านเราต้องตาม
0: สายเลือดหรือถ้าอ๋อสายเลือดก็คือคุณพ่อ
1: ที่อเมริกาแต่ว่าแจ้งกลับมาที่เมืองไทยว่าพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนไทยก็มาไปแจ้งเข้าทะเบียนบ้านเป็นคนไทยไปได้เลย
0: ครับ
1: เอาสูจิบัตรจากที่เมืองนอกมายื่นได้เลยครับ
0: ครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากการไปตรวจเส้นเงินแล้วก็ไปเจอโป๊ะอย่างเงี้ยแล้วก็ขยายผลเนี่ยผมว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามาคลอดเพราะว่าเรื่องของการดูแลรักษาพยาบาลบ้านเราก็ไม่ใช่ด้อยกับประเทศอื่นนะพี่ไพศาลค่าใช้จ่ายถูกกว่าบริการดีกว่าเงี้ยฮะแล้วมีคนไปขอเสนอออปชั่นน่ะเพิ่มอีกหน่อยไหมคุณคลอดได้แค่ 70,000 เนี่ยเพิ่มอีกสัก 20,000 30,000 ลูกคุณที่คลอดมาได้ถืออีก1สัญชาติเลยคือสัญชาติไทยครับผมว่าก็มีบางส่วนที่ยอมจ่ายเงินเพิ่มนะฮะ
1: ก็นี่มันก็ต้องสอบดูว่ามันเป็นการหาลำไพ่พิเศษของเจ้าหน้าที
0: ่ครับ
1: เขาเองหรือว่าโรงพยาบาลมีส่วนรู้เห็นเป็นใจแค่ไหนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่ผมดูแล้วโรงพยาบาลเขาใหญ่โตขนาดนั้นเนี่ยบางทีมัน
0: เขาไม่เอาชื่อเสียงมา
1: เสีย
0: งอย
1: ่
0: าง
1: นี้
0: นะฮะ
1: ไม่น่าจะต้องไปเสียขนาดนั้นแต่ว่าเป็นไปได้ว่าเจ้าหน้าที่เขา
0: ครับ
1: เพราะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยคนที่ทุจริตเนี่ยเขามีความรู้เรื่องภาษาจีนด้วย
0: อ๋อ
1: ตอนกำหนดไว้เลยว่าเขาไว้มีหน้าที่คอยดูแลลูกค้าคนจีนพูดภาษาจีนได
0: ้คือเดี๋ยวนี้
1: เขียนได
0: ้โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งเนี่ยพร้อมรองรับกลุ่มลูกค้าแล้วแต่ตอนออกกลางก็มีเจ้าหน้าที่ที่พูดได้ใช่ไหมจีนก็พูดได
1: ้
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: ๋
0: ออ
1: ๋
0: อก็เลย
1: พูดภาษาอาหรับิกได
0: ้ครับ
1: พูดภาษาจีนได้พูดภาษาอะไรเขาจะมีลูกค้าเฉพาะเขาอยู
0: ่อ๋อก็เลยสบช่องสบช่องไปอธิบายออปชันเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญก็คือที่ทำได้เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขตบางคนที่ทุจริตเอากับเขาด้วยไงฮะ
1: ใช่ก็คงจะเป็นเครือข่ายของทางคือมันต้องอยู่ในกระบวนการนะ
0: ครับ
1: มันไม่ใช่จู่ๆทำคนเดียวอ่ะ
0: ก็เฉพาะ
1: คือเอาเนี่ยคุณต้องไปหาพ่อทิพย์มาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: คุณก็ต้องอยู่ในแวดวงที่สามารถจะไปเอาคนนู้นคนนี้ซึ่งเขาพร้อมที่จะรับเงินแล้วก็มาอุปโลกให้ได
0: ้กรรมการบริษัทสร้างตึกอ่ะคิดดูสิพี่ไพศาลนะฮะ
1: นี่อย่างนั้นแหละมันจะต้องมีบริษัทซึ่งหากินกับคนจีนอยู่แล้วก
0: ็
1: ลูกน้องคนขับรถอะไรก็เอาไปใส่ชื่อทำนู่นทำนี่ไป
0: ถอดสูตรมารับเป็นพ่อทิพย์ก็มีอะแล้วบางคนเนี่ยโอ้โหบอกว่าผมสงสารผมไม่ได้เงินได้ทองเลยรับไป13ครอบครัว
1: ฮะไอ้นี่พูดไปก็พอเป็นเรื่องแล้วก็พูดไปอย่างนั้น
0: ครับ
1: ผมไม่มีใครโง่นะ ไอ้งานอย่างนี้มันมีการกุศลหรอก
0: ครับใช่ครับ
1: เงิน

0: ั้นนั้นแหละ
1: ครับ
0: ผมมันเป็นคนหนึ่งคนในผมไม่เชื่ออ่
1: าฮะ
0: อ๋อเลยเห็นใจอะไรเดินรับมาได้หลักพันไม่มีทางหรอกครับ
1: ครับ
0: งานใหญ่ขนาดนี้มันโหเงินมันต้องจูงใจพอสมควรอ่ะ
1: คุณถึงกล้าตัดสินใจได้อย่างนั้นนะ
0: ครับเอาบางคนมีเมียแล้วด้วยซ้ำใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องไปอ้างว่า
1: สงสารเด็กอัน
0: นี้จดกันก่อนอะไรเงี้ยนะต้องว่าจดกันก่อนที่จะไปจดทะเบียนกับเมียคนไทยอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: เห็นหัวคุณวิชานเตรียมกันไงมีการเตรียมมีการอะไรกันอยู่เพราะว่ามันในไลน์คุยกันอ่
1: ะ
0: ที่คนติดต่อก็ถามว่าแล้วพี่มีครอบครัวไหมอ๋อมีผมมีเมียเอ้าตกใจเลยตอนนั้นบอกเอ้าเหรอเอาแต่จะพี่ไม่ต้องไปบอกเขานะพี่ไม่ต้องไปบอกว่าพี่จดทะเบียนพี่มีเมีย
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยนะ
1: เนี่ยก็รอดูขยายผลฮะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลที่เป็นข่าวเท่านั้นมี 4-5 โรงพยาบาลแล้วก็อัปเดตข่าวล่าสุดมาโรงพยาบาลชื่อดังแถวนี้ก็เข้าไปอยู่ด้วยนะพี่เบสารที่อาจจะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มอะครับ
0: ก็คือพอเข้าใจได้นะโรงพยาบาลระดับเนี้ยก็คนจีนที่มีตังค์ก็คงไปฝากคันนั่นนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้มันก็อาจจะมีพวกที่เนี่ยพวกไปทำมาหากินอะไรต่างๆกับคนจีนเหล่านี
1: ้ครับ
0: ก็คงก็แฝงไปอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าจะบอกว่าทุไอ้โรงพยาบาลก็ไปทุจริตอะไรนี้ด้วยผมดูแล้วมันเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่า
1: ใช่ฮะครับก็เดี๋ยวรอดูนะฮะเนี่ยโกงสอบเอ่ยนะฮะเรื่องของการทุจริตสัญชาติเอ่ยนะฮะแม้แต่ที่เชียงใหม่หรือเชียงรายอ่ะที่เป็นปลัดเทศบาลน่ะพี่ไพศาลถูกย้ายไปพื้นที่นึงนะฮะก็ยังทำลักษณะนี้ไอ้ใบสีชมพูอะไรของคนต่างชาติอะที่จ้องมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ย
0: คนไทยบนที่สูงนะ
1: ครับ
0: คนเชื้อสายคนเชื้อคนนั่นน่ะ
1: กลุ่มชาติพันธุ์นะ
0: กลุ่มชาติพันธุ์น่ะ
1: ครับนะก็ทุจริตกันเนี่ยอย่างนั้นนะฮะก็เนี่ยเป็นปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าเพิ่งทำมาเป็นปีแรกหรือไม่อย่างไรโอ้โหจ่าพิชิตดูสิครับทรัพย์สินของเขาและขบวนการนี้นะฮะมีเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่เทศบาลมานั่งแก้ไขข้อมูลคงไม่ครั้งแรกหรอกครับทำเป็นขบวนการซะขนาดนี้เนี่ยคงต้องสืบย้อนกลับไปฮะแต่ว่าจะสืบเส้นเงินไปถึงหรือเปล่าเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือเจ้าหน้าที่แล้วล่ะครับ
0: วันนี้เห็นว่ามีรายงานว่าตรวจบริษัทที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นนอร์เวย์ดีเป็นหลักพันบริษัทเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: เป็นมีรายงานข่าวว่าจากการที่เขาตรวจเข้มเรื่องต่างชาติมาตั้งบริษัทที่มีใช้คนไทยเป็นนอร์เวย์ดีเนี่ยนะก็ระดมตรวจระดมอะไรกันต่าง
1: ก็เมื่อวานเนี้ยเขาไปตรวจที่ปทุมธานีพี่เบสานบ้านหรูหนึ่งหลังจดทะเบียนตั้งบริษัทให้กับคนไต้หวันเป็นนักลงทุน27บริษัทครับบ้านหลังเดียวนี่นะ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาก็จะไปตระเวนหาคนที่จะมาร่วมเป็น
0: ใช้เลขที่บ้านเลข
1: ที่เดียวเนี่ยครับ
0: เลขที่เดียวเนี่ยนะ
1: ครับเนี่ยฮะมันมีลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นโอ้โหต้องเข้าไปเคลียร์ต้องเข้าไปตรวจนอกเหนือจากไอ้พื้นที่ที่ท่านนายกลงไปอ่ะพื้นที่ภาคใต้แหล่งท่องเที่ยวฮะมันมีที่ไหนกันบ้างเนี่ยนะครับ
0: ครับก็เนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าที่เขาไปตรวจดูนะ
1: ครับ
0: มีจำนวนหลายพันบริษัทเลยเห็นแวบๆอยู
1: ่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
0: ใช่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเจ้าของงานนี้
1: พุ่งเป้าไปที่เกือบ 120,000 บริษัทใน16จังหวัดเสี่ยงเลยล่ะฮะนะฮะ
0: แล้วสกรีนออกมาเท่าไหร่นะจำนวนกี่พันนะที่เขาคิดว่าน่าจะมีร่องรอยว่ามีการใช้นอร์บีดีในการจัดตั้งน่าจะเป็นหลักพันจากที่เขาไล่ตรวจสอบมานะ
1: บปช.นะฮะลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกสกัดขบวนการนอมินีข้ามชาตินะก็ข่าวนี้นะครับก็เขาไปตรวจหลายพื้นที่เลยพี่เพศารในส่วนของปปช.ใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: รองเลขาปปช.ภาค 8ฮะพร้อมด้วยสุราษฎร์ธานีฮะแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: ลงพื้นที่พังงานไปตรวจสอบข้อที่จริงนะฮะก็เขาบอกอย่างนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบประเด็นร้องเรียนที่สำคัญในพื้นที่เกาะพังงานจุดที่หนึ่งก็คือพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเกาะพังงานอันนี้ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่โนมินีแล้วมั้งพี่เพศาลนะฮะ
1: อ
0: ันนี้มันน่าจะเป็นลุกพื้นที่ชายหาดแล้วล่ะไอ้โนมินีเนี่ยนะครับเขาตรวจทั้งหมด16จังหวัดนะพี่เพศาลชลบุรีสุราษฎร์ธานีกระบี่ภูเก็ตพังงาประจวบเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนระยองกทมสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีแล้วก็ปทุมธานี
1: นี
0: ่พบอย่างนี้นะฮะมีบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นในสัดส่วน 0.01% ถึง 49.99% เน้นไปที่กลุ่มที่ถือหุ้นสัดส่วน 40% ถึง 49.99% เป็นพิเศษนะฮะว่าเข้าข่ายเป็นนอมินีหรือไม่นะฮะถ้ารวมทั้งหมด16จังหวัดที่เข้าตรวจเนี่ยนะฮะมีทั้งหมดเกือบ 120,000 บริษัทนะครับก็คงจะเอาไปลักษณะเหมือนกับว่าไปขอไล่ดูข้อมูลเอกสารการจัดตั้งทะเบียนบริษัทนะฮะว่าตกลงมีคนไทยถือหุ้นจริงอย่างที่เขาไปจดทะเบียนไว้หรือไม่ฮะอันนี้ดำเนินการโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ทั้งเรื่องนอมินีในรูปของธุรกิจต่างๆแล้วก็นอมินีในเรื่องของสัญชาติ
0: ครับ
1: เอาพ่อทิพย์เนี่ยคือมาเป็นนอมินีครับ
0: ฮะแล้วก็
1: มาอุปโลกเป็นพ่อนอมินีให้ครับ
0: ครับก็เข้าข่ายลักษณะเดียวกันนะฮะ
1: ครับฮะเดี๋ยวต้องพักกันก่อนใช่ไหมพักสักครู่
0: เดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคสักครู่หนึ่งครับ
1: ครับ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: คุยกันต่อครับพี่เพศานครับ
3: เรื่องบัตรคนจนนี่น่าจะวุ่นกันหนักเลยแน่นอนเลยนะ
2: พรุ่งนี้แล้วนี่ฮะใช่ไหมครับ
3: ตัวเลขออกมาแล้ว
2: ครึ่งหนึ่งอะฮะหายไปอะครับ
3: ใช่พรุ่งนี้แค่แถลงยังเป็นทางการนั่ง17
2: แล้วก็ดูว่ามีเราหรือเปล่า
3: ตัวเลขเนี่ยเขาทราบกันแล้ว
2: ครับ
3: ว่ากระทรวงการคลังเคาะตัวเลขผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด18,820,000คนเนี่ยนะ
2: ครับ
3: หรือ 18.82 ล้านคนเนี่ยผู้ผ่านเกณฑ์เนี่ย 9,510,000 คนตัวเลขกลม
2: ๆครับ
3: หรือว่า 9.51 ล้านคนก็ประมาณ 50%
2: ก็ครึ่งนึงอ่ะที่จะได้สิทธิ์ต่ออีกครึ่งนึงหายไปฮะ
3: ครับก็คราวนี้สำหรับ 9.51 ล้านคนซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิมอยู่แล้วแล้วได้ไปต่อนะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับท่านก็ตรวจสอบรายชื่อได้เขาจะมีแอปพลิเคชันให้ท่านเข้าไปตรวจท่านก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1สิงหาคมไปเลยแต่ถ้าเป็นผู้ผ่านเกณฑ์รอบใหม่เดิมไม่เคยมีแล้วมาได้รอบนี้อยู่ใน 9.51 ล้านคน
2: ครับ
3: นะก็เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมนะคราวนี้ในจำนวนผู้ผ่าน

0: ผ่านการคัดกรอง 9.51 ล้านคนเนี่ยแล้วก็ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ 9.31 ล้านคนเนี่ย 9.31 ล้านคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยแบ่งเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้ 5.75 ล้านคน
1: คือรายได้เกินเงื่อนไขที่กำหนดไว้อย่างนี้เหรอครับ
0: ที่กระทรวงการคลังเขากำหนดไว
1: ้
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คือรายได้คุณสูงกว่าที่กำหนด
1: ครับ
0: แต่จะบอกว่าก็แสดงว่าไม่จนจริงก
1: ็
0: อาจจะไม่ใช่ไปยังจนอยู่แต่ว่าไอ้เกณฑ์ที่เขากำหนดเนี่ยไม่ใช่
1: คุณเลยมาแล้ว
0: กว่านั้นนะพอไปเถียงเรื่องความจนนี่ไม่ได
1: ้ครับ
0: คนเราพอจะมีตังค์บ้างแต่ว่าก็ยังรู้สึกยากจนอยู่นี่ก็มีไม่น้อยนะ
1: ครับ
0: และไม่ผ่านเกณฑ์เพราะทรัพย์สินทางการเงินเช่นมีเงินฝากหุ้นหรือพันธบัตรอีก 3.55 ล้านคนสองคุณสมบัติดังกล่าวไม่มีเรื่องว่าถูกลูกเอาไปยื่นภาษีหรือว่าตัดไปแล้วนะ
1: ครับ
0: หรือว่าการครอบครองที่ดินอะไรไม่เอาอันนั้นตัดไปแล้ว
1: นี่เกษตรกรเขาก็ไม่เอาคิด
0: นี่เกษตรกรต่างเขายกไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: เขาเอาเฉพาะว่าเกณฑ์รายได้ของคุณต้องต่ำกว่าเท่านี้ถึงได
1: ้ครับ
0: แล้วก็เกณฑ์เรื่องของทรัพย์สินนะเช่นเงินฝากในธนาคารหุ้นหรือว่าพันธบัตรที่มีอะไรที่เขาเช็คได้3ล้านกว่านะส่วนในเกณฑ์รายได้5ล้านกว่าก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการพรุ่งนี้ครับตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปอันนี้ก็ข้อสอบร่วมก่อนนะแจ้งให้ทราบก่อน
1: ครึ่งนึงเนี่ย
0: พรุ่งนี้ของจริงฮะ
1: ก็ถ้าเกิดว่าเรายังไม่แน่ใจว่าเรามีโอกาสจะผ่านหรือไม่เนี่ยพรุ่งนี้ตอนไปตรวจสอบสิทธิ์อภิเษกศาลแนะนำให้เตรียมไปอุทธรณ์ได้เลยครับ
0: ครับ
1: ใน
0: ผมมันจะมีอุทธรณ์ได้ใช่ไหม
1: ภายใน15วันครับเมื่อเราทราบผล
0: คือผมเนี่ยคุยกับนักวิชาการที่ก็ทำงานด้านนี้นะ
1: ครับ
0: เขาก็ดูตัวเลขดูอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ได้เปิดแต่เขาบอกประเทศไทยเนี่ยถ้าดูจากตัวเลขต่างๆที่เอาตัวเลขเรื่องนู้นเรื่องนี้มาดูมาศึกษากันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเนี่ยมันน่าจะมีไม่เกิน8ล้านแต่คนที่เขาบอกโอ้โหพอบิ๊กตู่เปิดให้ลงทะเบียนบัตรคนจนเนี่ยมันปาเข้าไปต้อง
1: 13ล้านกว่า
0: 13 14ล้านอะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: นะ
1: แล้ว
0: ลงใหม่ก็ไม่ลด
1: ก็รอบนี้มายื่นเกือบ19ล้าน
0: ฮะ19สกรีนไปแล้วเหลือ18กว่า
1: ครับใช่ครับ
0: ใช่มั้ย
1: แล้วรัฐบาลก็จะยอมเหรอฮะโอ้โหอุตสาห์พัฒนาประเทศมานะฮะตัวเลขคนจนพุ่งเอาอย่างเงี้ยครับ
0: ไม่ได้มันก็ประมาณมันต้องผูกพันเนี่ยมันต้องมีตีมาไว้ต้อง 50,000 60,000 ล้านต่อปีไหวหรอ
1: ครับ
0: แล้วก็ประมาณ70เนี่ยที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าเอ๊ะอย่างงี้ทำไมไปตัดงบประชารัฐอะไรเนี่ยกองทุนประชารัฐเนี่ยตัดลงไปเหลือครึ่งหนึ่งเลยนะ
1: ครับ
0: ตัดลงไปครึ่งหนึ่งเลยงบประมาณไอ้นี้แสดงว่าจำนวนคนต้องแสดงว่าจะต้องคัดกรองเนี่ยมันต้องลดไปเยอะลดเยอะจริงๆนะ
1: ครับ
0: แสดงว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันต้องลด
1: ครับ
0: เกรงว่าผลทางการเมืองมันจะเกิดอะไรขึ้นรอติดตามดู
1: ก็รอพรุ่งนี้ฮะ
0: เพราะว่าคนที่เขาไปยื่นแล้วก็คิดว่าเขาจนแล้วก็ไม่ได้เนี่ยผมว่าก็คงจะให้สัมภาษณ์สื่อกันดู
1: ก็
0: เด็ดเผ็ดร้อน
1: จำภาพที่ลงจากเขามาข้ามน้ำข้ามเขามาพี่เพศานแล้วมาลงแล้วปรากฏว่าไม่ได้ฮะไม่ผ่านเงื่อนไขร้องห่มร้องไห้แล้วผมจนไม่มีอะไรเลยลูกเต้าก็ไม่เคยส่งเสียงผมเลยเนี่ยฮะ 18.8 ล้านตอนนี้เหลือมา 9.5 ล้านเนี่ยนะพอไอ้ 9.5 เนี่ยครึ่งหนึ่งที่ไม่ผ่านจะยังไงฮะพรุ่งนี้ครับหนึ่ง
0: แต่ว่าเฉพาะ
1: อุทธรณ์ได้ภายใน15วัน
0: คืออย่างนี้มันจะต้องในจำนวนเนี้ยเราก็ไม่รู้เป็นคนใหม่เท่าไหร่คนเก่าเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าคนเก่าเนี่ยเดิมมันเท่าไหร่
1: 13ล้านกว่า
0: 13กว่าใช่ไหม
1: ครับ
0: มันต้องหายไปเยอะมากนะ
1: นี่ตัวเลขมานะพี่เพศานที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะ
0: เดิม
1: เนี่ยนะฮะ 12.70 ล้านคนครับ
0: แล้วมันเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยรวมแล้วเขาหายไปเท่าไหร
1: ่ครับ
0: มีคนใหม่เข้ามาเท่าไหร
1: ่ครับ
0: หรือว่าคนใหม่แทบไม่มีเลยคือคนเก่าที่หายไปล้วนถ้าคนเก่าที่หายไปล้วนก็คือหายไปประมาณเท่าไหร่

0: 33ล้านกว่าคน
1: ครับ
0: ประมาณ3ล้านคนใช่ไหมเพราะจาก12เหลือ9กว่าอันนี้หมายถึงว่ามีคนใหม่นะ
1: ครับ
0: ถ้ามีคนใหม่เข้ามาด้วยเนี่ยก็หายเยอะไว้กว่านั้น
1: อือหืออือหืออ
0: าจจะหายถึง4ล้าน5ล้านแล้วแต
1: ่ครับ
0: แล้วแต่ว่าคนใหม่เพิ่มมาเท่าไหร่แต่ว่าตัวเลขก็ดูจะใกล้เคียงกับที่รัฐบาลเขาพอจะตั้งงบประมาณ
1: สมมติฐานไว้อยู่ประมาณ8ล้าน9ล้านนี้นะ
0: เขา8ล้านอันนี้ก็ยังสูงกว่าที่เขาประมาณการอยู่นิดหน่อยแต่ว่าโอเคอ่ะ
1: ครับ
0: ก็พอจะเบ่งงบประมาณมาได้นิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ใช่10กว่าล้านเราไปยื่นนะยื่นขึ้นไป19เงี้ยโอ้โห
1: ถ้าทุกคนได้หมดคิดดูสิครับ
0: ก็งบประมาณเอาไม่อยู่งบประมาณที่จะต้องไปอุ้มดูแลไอ้เรื่องตรงนี้เอาไม่อยู่เป็นภาระงบประมาณหนักมาก
1: ก็ปีนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์กันงบรายจ่ายประจำอ่ะโดยเฉพาะงบเงินเดือนข้าราชการปาไว้ตั้งกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราพี่ไพศาลใช่ไหม
0: เกิน50ไปแล้ว
1: แล้วมันไปกินงบลงทุนน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปนะฮะถ้าจะเอาลงทุนเพิ่มเราต้องไปกู้นะก็กลายเป็นงบขาดดุลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดอ่ะเราจะถึงงบประมาณสมดุลได้เมื่อไหร่ฮะ
0: อืม
1: แล้วจะเกินดุลได้เมื่อไหร่แล้วก็ขาดดุลอย่างเงี้ยทุกปีอะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างก็ตามพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวผลจะออกมาแล้วโอ้โหจะออกหัวออกก้อยไม่รู้แล้วคนจะรวยมากมายขนาดไหนถ้าเกิดว่าไม่ได้สิทธิ์ตรงเนี้ยพ่อสังเกตอะไรพี่วิสารตอนที่ผมไปร้านธงฟ้าแถวๆบ้านโอ้โหคนเต็มเลยทุกคนใช้สิทธิ์นี้หมดเลยนะฮะซึ่งโอ้ตอนนั้นผมก็คิดว่าทางร้านเขาจะใช้ไอ้60 40ด้วยบอกว่าร้านธงฟ้าไม่ได้ใช้คุณต้องออกเองนะฮะแต่ที่ไปทั้งหมดเนี่ยเขาลงทะเบียนได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มาใช้สิทธิ์เพราะสินค้ามันถูกกว่าข้างนอกไงครับแต่ยังก็ตามถ้าเกิดพรุ่งนี้คุณไป อย่างน้อยเนี่ยนะครับไปอุทธรณ์ขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะถ้าอุทธรณ์ขึ้นก็ขอแสดงความยินดีด้วยถ้าอุทธรณ์ไม่ขึ้นเนี่ยเห็นว่ารัฐก็จะมีแนวทางช่วยเหลือเพราะว่าคุณเอกนิติบอกว่าเดี๋ยวก็จะดึงคนที่อาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ตรงเนี้ยเข้า60 40อ่ะพี่เพศานเพราะยังเหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก2เดือน
0: ใช่
1: สำหรับ60 40นะครับ
0: ก็เอามารับทางนี้แทน
1: มารับทางนี้แทน
0: ก็ได้เดือนละพันอยู่แล้วล่ะ
1: ก็เดือนละพันเองว่าหลังจาก
0: แต่ว่าจะมีการจะทำยังไง60 40ไปได้มั้ยหรือเปล่าดิ
1: ก็นั่นน่ะสิครับ
0: บอกผมจนหนักอยู่แล้วผมจะเอา40มาจากไหนจะบ่นอย่างนี้หรือเปล่า
1: ครับก็ไปได้ที่ถ้าเธอจะเช็คพรุ่งนี้นะครับ แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารที่เราไปยื่นขอขึ้นทะเบียนได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละฮะมีธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและถ้าเกิดว่าเราไปดูสิทธิ์ของเราแล้วอ้าวเราไม่ผ่านเกณฑ์ร้องอุทธรณ์ได้ที่เราไปขอขึ้นทะเบียนได้เลยครับ
0: ได้โอเค
1: นี่คือบัตรสวัสดิการนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวพักอีกครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อฮะตอนนี้19นาฬิกาตรงแล้วครับ
0: ครับ
2: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับชั่วโมงที่2ของ2มุมข่าวครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับคุณต่อครับ
1: ครับแหมคุณโรสบอกว่าพ่อทิพย์มีมานานแล้วป่านนี้เป็นปู่ทิพย์แล้วมั้งถ้าราชการไม่ช่วยทำไม่ได้นะฮะแล้วก็คุณพิษณุบอกว่ากลุ่มทุนสีเทาเขาต้องการให้บุตรหลานมีสัญชาติไทยครับเพื่อใช้เป็นช่องทางเลี่ยงกฎหมายสัญชาติไทยเปรียบเสมือนกุญแจที่ช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจนะซื้อที่ดินถือครองทรัพย์สินในไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายคิดอย่างอื่นไม่ได้เลยฮะมันต้องมีช่องในการที่จะหาเงินให้มันสะอาดนะครับ
2: คือเด็กทุกคนที่เท่าที่มีตรวจสอบเนี่ยนะ
1: ครับ
2: เขาถือสองสัญชาติเขาไม่ได้ว่าสละสัญชาติจีนนะไม่ใช่ว่าอยากจะให้ลูกหลานมาลงหลักปักฐานเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นต้องหาทางให้ได้สัญชาติไทยไม่ใช
1: ่ครับ
2: เขาได้สัญชาติจีนอยู่แล้ว
1: ครับ
2: เก็บสัญชาติจีนเอาไว้สนิทเลยเพราะเขารู้ว่าถึงวันหนึ่งเนี่ยลูกเขาเนี่ยคือพ่อแม่อาจจะมีคดีช่อโกงช่อโกงกลับไปจีนไม่ได้แต่ลูกก็กลับได
1: ้ครับ
2: แต่เขาเนี่ยต้องการเอาลูกเขาซึ่งได้สัญชาติไทยเนี่ยช่วยซื้อทรัพย์สินช่วยวางรากฐานให้พ่อกับแม
1: ่ครับ
2: ซึ่งไม่ใช่คนไทยและยังต้องหลบหนีอยู่เมืองไทยเนี่ย
1: ครับ
2: จะได้อยู่กันได้ในระยะยาว
1: ครับ
2: นี่คือเจตนาอย่างนี
1: ้ก็เหมือนกับลักษณะของนักการเมืองประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมพี่เบสารที่เข้ามาอยู่ในบ้านเราซื้อทรัพย์สินบ้านคฤหาสน์ใหญ่โตอ่ะแล้วก็ลูก
2: นั่นละก็มาลูกก็มาเอาว่าลูกบัตรสวมสิทธิ์เป็นคนไทย
1: มีสัญชาติไทยอ่ะใช่ครับ
2: บางคนก็เป็นไทยเกาะกงสัญชาติกัมพูชาเดี๋ยวเอาคอนเนคชั่นที่มี
1: ครับ
2: ญาติพี่น้องอยู่เมืองไทยก็หาทางให้ลูกหลานจะถืออีกสัญชาติเป็นคนไทย
1: ครับลักษณะเดียวกันฮะ
2: คือพวกนี้ซื้อ2สัญชาติ
1: ครับ
2: คือไม่ใช่ว่าคือไปตีความอย่างที่บางทีเขาบอกว่าเฮ้ยเราต้องให้ความเป็นธรรมนะเขาก็อยากจะได้สัญชาติไทย เขารักเมืองไทยหรือเปล่าไม่ใช่พวกนี้สองสัญชาติเขาต้องการเป็นช่องทางที่เอาไว้ฟอกเงินเขาเท่านั้น
1: ก็ไอ้ต้นสายปลายเหตุก็คือได้เงินจากการ
2: ท
1: ุจริตมา70,000,000 บาท
2: จากไอ้เรื่องของการก่ออาชญากรรมต่างๆโดยเฉพาะพวกสแกมเมอร์
1: จะทำยังไงให้70,000เนี่ยมันสะอาดขึ้น
2: รวมทั้งหลายแล้วก็ใช้ไทยเนี่ยเป็นแหล่งฟอกเงิน
1: ครับ
2: คราวนี้วิธีการฟอกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าเดิมเนี่ยก็อาศัยนอมินี
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่มันก็ถูกหลอกบ้างถูกโกงบ้างไว้เนื้อเชื่อใจก็ไม่ง่ายเพราะมันก็ไม่ใช่มีความผูกพันอะไรนี่ลูก
1: ก็หันมาใช้หน่อเนื้อเชื้อไขเลยดีกว่าม
2: ันเป็นอย่างนั้นเรื่องราวก็อย่างนี้แต่ว่าพอถึงเด็กโตช่วงหนึ่งแล้วพ่อแม่อยู่เมืองไทยเอาเงินมาซุกซ่อนได้เรียบร้อยแล้วลูกก็กลับไปร่ำเรียนใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนเขาก็คงอาจจะไม่ได้หวังว่าจะให้ลูกเขาอยู่เมืองไทยยาวนานนะ
1: ครับครับแม้แต่เห็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีจะไปจีนแล้วนี่พี่ไพศาลเดินทางเนี่ยแล้วก็เห็น
2: ว่าไปคืนนี้ใช่ไหมเดินออกเดินทางแล้วยัง
1: ตามข่าวว่าการพูดคุยหารือกับทางสีจิ้นผิงนะฮะแล้วก็ผู้นำระดับสูงของจีนเนี่ยนะฮะสิ่งหนึ่งที่เขาร้องขอมาก็คือไม่อยากให้พวกคำว่าเทาตามหลังคำว่าจีนนะครับ
2: ก็รัฐบาลก็ไม่ได้ไปเรียกอะไร
1: ครับ
2: รัฐบาลก็ไม่เคยไปใช้ศัพท์อะไรคำนี้อย่างเป็นทางการ
1: ครับ
2: มันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนหรือว่าสื่อเขาก็ทำก็โอเคก็ขอความร่วมมือ
1: ครับ
2: ในส่วนของภาคประชาชนหรือภาครัฐก็ส่งผ่านรัฐบาลว่าช่วยไปชี้แจงทำความเข้าใจให้สื่อแล้วก็ประชาชนทั่วไปหน่อย
1: ครับ
2: อย่าไปใช้คำอย่างนี้มันแสลงใจ
1: มันแสลงใจเขาครับ
2: โอเคเราก็พึงตระหนักไว้นะใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าโดยพฤติกรรมบางคนบางกลุ่มเนี่ยคนจีนมันมีพฤติกรรมอะไรที่มันไม่ใช่เป็นตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยมันก็เราก็ต้องขออนุญาตใช้ศัพท์คำนี้

0: ซึ่งเราก็ไม่ได้หมายถึงทุกคนนะเราก็หมายถึงคนบางกลุ่มเฉพาะบางกลุ่ม
1: เฉพาะบางกลุ่มซึ่งขนาดเขาเองก็ยังกลับแผ่นดินแม่ไม่ได้อะใช่ไหมฮะ
0: เราก็ไม่ใช่ว่าเราเหมารวมเราแล้วนักท่องเที่ยวจีนเราก็เวลคัมอยู่แล
1: ้วเวลคัมใช่ครับ
0: เขามาอยู่มาค้าขายมาทำอะไรแล้วก็อาจจะมีบ่นเคืองๆแต่ว่าก็ไม่ได้ไปกีดกันไปทำร้ายเลย
1: ครับ
0: ก็เวลคัมอยู่แล้วไม่มีปัญหา
1: ครับครับแล้วก็ที่น่าจับตานอกเหนือจากท่านนายกจะไปพบพูดคุยหาลือค้าขายนะเห็นว่าจะไปขายคงขายข้าวด้วยเนี่ยนะครับ
0: ขายมาหลายรอบแล้วตกลงเขาซื้อไปแล้วยังตกลงซื้อมาแล้วตกลงคือตกลงว่าจะซื้อเท่านั้นเท่านี้กี่แสนตันเนี่ยแต่ว่าซื้อแล้วยังเนี่ยผมยังสงสัยอยู่นะ
1: ก็จำได้รอบที่แล้วที่สีจิ้นผิงมาที่ท่านนายกตอนที่จะจากกันไปเช็คแ
0: ทนเนี่ยอนุมัติจะ400,000 ตันไอ้ของเก่าอะไรเงี้ยว่าตกลงก็โอเครับซื้อแต่ว่ามันเป็นจำนวนตัวเลขภาพรวมแต่ว่าการซื้อของจริงเนี่ยมันต้องทยอยซื้อ
1: ครับ
0: แต่นี่มีการซื้อแล้วยังเราไม่แน่ใจ
1: ไม่มีการอธิบายออกมา
0: จากจีนเนี่ยมันไม่จีนเนี่ยไม่ได้มีรายงานข้าวเลยว่าเขาเกิดทุพพิกภัยแล้วก็ข้าวขาดแคลน
1: ครับ
0: ของเขาก็ผลิตได้พอเพียงการบริโภคอยู่
1: ไม่จำเป็นต้องไปซื้อใช่ไหม
0: ถ้าจะต้องซื้อไทยนี่ก็คงจะซื้อด้วยมิตรภาพ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องของการค้าต่างตอบแทน
1: ครับ
0: ผมมองว่าอย่างนั้นซึ่งเพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเป็นการค้าต่างตอบแทนก็คือว่าจะให้เขาซื้อทีเดียวเยอะๆผมไม่ได้เขาก็คงทยอยซื้อแต่โอเคตกลงตัวเลขใหญ่ไว้ก่อน
1: ครับ
0: แต่ว่านาทีนี้ก็ขอซื้อสัก2-3 กิโลไว้ก่อนเปล่าเราไม่รู้
1: เป้าหมายคือ400,000 ตันแต่ขอสักไตรมาสสักหลักพันหลักหมื่น
0: ผมก็พยายามตามข่าวอยู่นะว่าเออมันมีรถใหญ่ๆไปบ้างหรือยังอาจจะมีบ้างแล้วน่ะ
1: ครับ
0: แต่ที่นายกไปผมจะไปขายเยอะ
1: จะไปขายด้วยฮะแต่ที่สำคัญ
0: ของเก่าให้ซื้อครบก่อน
1: คือที่สำคัญเนี่ยที่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกต้องเอา KPI ไปจับคุณเป็นรัฐมนตรีโลกลืมเดี๋ยวผมจะลืมคุณบ้างเนี่ยนะฮะขย่ามา1 อาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วก็ท่านนายกวันนี้บอกให้สื่อมวลชนประเมินดูสินะฮะผลงานรัฐมนตรีแต่ละคนดีขึ้นบ้างหรือยังฮะจริงๆต้องตีคล้องร้องเปล่าด้วยนะถ้าขายที่ไหนได้ขายอะไรไม่ได้นะพี่ไพศาลกระทรวงพาณิชย์นะรู้แต่ขายทุเรียนได้กำลังจะซื้อมะพร้าวแกงเพิ่มนะฮะแล้วก็เรื่องของข้าวแกง40 บาทถอยก่อนเป็นหมันไปแล้วนะฮะส่วนเรื่องของ FTA เรื่องของมาตรา301กำลังคุยกันอยู่นี่ต้องอธิบายให้อย่างน้อยนะให้คนไทยที่ตามข่าวบ้างนะฮะว่าความคืบหน้าแต่ละเรื่องมันไปถึงไหนครับ
0: ครับคือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมีนักข่าวเจาะไอ้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจค้าข้าวเก่งๆนะ
1: ครับ
0: เขาจะไปลุยเลยนะข้อมูล
1: ครับ
0: ประเทศที่ซื้อข้าวไทยเนี่ยซื้อไปเพื่อเอาไปบริโภคภายในประเทศหรือซื้อไปบริจาคมันมีนะประเทศรวยๆอย่างเงี้ยที่ข้าวก็พอ
1: ครับ
0: ไอ้อย่างจีนเนี่ยข้าวก็พอบริโภคในประเทศ
1: ครับ
0: แต่บางทีก็ซื้อเนี่ยต้องดูว่าเขาซื้อข้าวอะไร
1: ครับ
0: เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาซื้อข้าวซึ่งเราก็ดูแล้วเอ้ยข้าวอย่างนี้คน
1: เขาไม่กินกันนะอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: จีนไม่ทานก็สื่อไปสื่อมาอ๋อเขาซื้อแล้วเขาจะส่งไปให้ประเทศที่เขาช่วยเหลืออยู่ที่แอฟริกา
1: ครับ
0: เขาควักตังค์ให้เนี่ยเขาควักตังค์ซื้อจากไทยเนี่ยแล้วไทยก็ช่วยส่งไปหน่อยให้ประเทศที่เขาช่วยเหลืออยู่ที่แอฟริกา
1: ครับ
0: เพราะจีนเขาก็จะมีโครงการที่เขาก็ดูแลช่วยเหลือหลายๆประเทศอยู่ใช่ไหมเออเพราะประเทศที่ยากจนยากลำบากเนี่ยจีนเขาก็ช่วยอยู่เพราะฉะนั้นบางทีเขาบอกเขาซื้อข้าวเนี่ยเราต้องดูว่าเขาซื้อไปบริโภคภายในเขาเปล่าถ้าซื้อไปบริโภคเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคุณภาพข้าวคุณภาพสูงเพราะคนจีนกินข้าวคุณภาพสูง
1: ครับ
0: นิยมข้าวบริโภคไอ้อย่างหอมมะลิเราเนี่ยโอเคเขาบริโภค
1: โอ้ถ้าเกิดข้าวลวดๆมาเขาใช้ตะเกียบตักคงไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะใช่ไหมคนละวัฒนธรรมครับผมชอบดูคนทานข้าว
0: แต่ว่าถ้าข้าวนึ่งเนี่ยซื้อข้าวนึ่งเนี่ยไอ้จะเข้าใจว่าซื้อแล้วก็ให้ส่งไปที่ประเทศที่3
1: ที่เขาประสบภัยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ที่เขาที่จีนเขาต้องดูแลช่วยเหลืออยู่ละ
1: ครับ
0: นี่มันหลายอย่างนะเรื่องอย่างนี
1: ้ครับ
0: แต่บอกจีนซื้อข้าวนี่ต้องดูให้ละเอียดครับ
1: ฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่จะ

0: ตาดูกันอยู่ก็คือตอนที่ไปเยือนครั้งนี้จะมีโอกาสคุยอะไรกับทางคุณมาเน็บด้วยหรือไม่ฮะก็บินวันนี้นะฮะเยือนจีนวันที่16ค่ำน
1: ี้คุณมาเน็บถึงแล้วนี่ใช่ไหม
0: ใช่ครับเขาถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วฮะวันที่15ครับเราจะไปคืนนี้นะครับ
1: ครับแล้วพรุ่งนี้ก็ไปที่ไปแล้วก็เซี่ยงไฮ้แล้วพรุ่งนี้ก็ร่วมงานเลยนี่ใช่ไหม
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา14 นาทีครับพี่ไพศาลครับ
1: แล้ววันนี้มันมีข่าวว่าคนรับจ้างหิ้วของเข้าญี่ปุ่น
0: โอ้มีอาชีพนี้ด้วยอะครับเพิ่มผมก็คิดว่าเขารับเป็นจ็อบไป
1: รู้สึกว่าเขาไม่ใช่เป็นพวกลูกเรือด้วยนะ
0: เขาทำเป็นล่ำเป็นสันเลยพี่ไพศาลฮะ
1: เขาเป็นพวกนักเดินทางท่องเที่ยวอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับอาชีพรับหิ้วของไปต่างประเทศฮะมีอาชีพแบบนี้ด้วยนะครับ
1: คือคงรับเฉพาะมันคงไม่ผมว่ามันไม่คุ้มอ่ะ
0: ครับ
1: ค่าตั๋วค่าอะไรมันก็ไม่ถูกนะ
0: ก็คงจะมีภารกิจอยู่บ่อยๆ
1: คงจะมีธุระอะไรอย่างอื่นอยู่ด้วยแล้วก็รับเรื่องนี้ไปด้วย
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าเอ๊ะขึ้นมาว่าน้ำหนักมันมากผิดปกติ
0: ครับ
1: ก็เลยแจ้งกับตำรวจเลยให้มาตรวจ
0: ก็เป็นผู้ที่รับหิ้วของบินไปญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อชยามินไพนะฮะติดต่อว่าจ้างให้ส่งสินค้าจากประเทศไทยไปญี่ปุ่นครับวันที่4กรกฎาคม69บุคคลผู้ใช้ Facebook ดังกล่าวได้ว่าจ้างให้ไรเดอร์นำสินค้านะฮะเป็นพวกอาหารแห้งอ่ะพี่เบสารบรรจุในกล่องกระดาษมาส่งไว้ที่อาคารนะฮะที่เป็นที่อยู่ของเธอที่อรุณอมรินทร์นะครับต่อมานะฮะมาส่งวันที่4เนี่ยต่อมาวันที่6กรกฎาคมครับผู้ที่เขาเจอเจอโป๊ะเนี่ยนะครับคือคุณพัชรนันท์เดินทางกลับไปยังอาคารที่พักนะเพื่อจะเตรียมตัวเดินทางไปญี่ปุ่นวันที่7กรกฎาคมผู้แจ้งครับได้เอาสินค้าดังกล่าวไปเพื่อตรวจสอบแล้วก็บรรจุใส่กระเป๋าเพื่อจะนำไปญี่ปุ่นจากนั้นฮะก่อนจะไปเนี่ยเธอได้เปิดกล่องกระดาษดูสินค้าเอ้ยเราจะขนไปเนี่ยเรารับจ้างไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะที่เราจะต้องไปส่งปลายทางนะฮะก็ข้างในกล่องมันมีกระปุกมะขามเปียกเหลว6กระปุกมีสินค้าประเภทบะหมี่สำเร็จรูปนะฮะมีลูกอมมีเจลลี่มีมะพร้าวอบแห้งมีขนมมีเครื่องปรุงรสมีเนยถั่วลิสงมียาดมสมุนไพรทั้งหมด12รายการครับพี่ไพศาลอยู่ในกล่องอ่ะจากนั้นเธอก็ตรวจดูแต่ละสินค้าเลยนะที่เจอเธอหิ้วไปอ่ะพี่ไพศาลปรากฏว่าพอหยิบไอ้กระปุกมะขามเปียกอ่ะที่มันเป็นกระปุกอ่ะเดี๋ยวนี้ฮะมันเข้มข้นอย่างนั้นมันมีขายในท้องตลาดเนี่ยเธอบอกว่าไอ้น้ำหนักมันมากผิดปกตินะนะฮะก็เลยต้องขอถือวิสาสะเปิดดูครับเปิดกระปุกมะขามเปียกดูครับปรากฏว่ามันมีมะขามเปียกเหลวอยู่ข้างบนนิดเดียวเท่านั้นเองพี่ไพศาลแค่บังสายตาไว้เองนะฮะแต่ว่าข้างในนั้นครับมันมีวัตถุของแข็งสีขาวบรรจุในถุงพลาสติก

ไหนซึ่งบอกว่าไม่ใช่แล้วมันผิดปกติแน่นอนก็เลยเก็บใส่กระปุกเอาไว้เหมือนเดิมแล้วก็เก็บใส่กล่องกระดาษเหมือนเดิมรวมกับสินค้าอื่นๆด้วยนะครับจากนั้นฮะเธอเดินทางไปญี่ปุ่นไม่เอากล่องนี้ไปด้วยนะพี่เบสารเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อ11กรกฎาคมแล้วก็พอทำภารกิจที่ญี่ปุ่นเสร็จเธอกลับมาวันที่13กรกฎาคมฮะพอกลับมาก็เอา

0: มันมีผงสีขาวๆอยู่ 1,500 กรัมครับ
1: กิโลครึ่ง
0: กิโลครึ่งฮะตำรวจเขาไปเช็คดูแล้วนะพี่เบสารมันคือเมทแอมเฟตามีนยาไอซ์ครับ1ขวดบรรจุอยู่331กรัมนะฮะรวมทั้งหมดที่เธอรับจะเอาไปส่งเนี่ยมัน6กระปุกฮะก็กิโลครึ่งนะครับโอ้โหดีนะที่เธอตรวจสอบก่อนนะนะฮะคงแบบใจหายวาบเลยนะที่ตำรวจบอกว่ามันคือไอซ์อะฮะโอ้ถ้าเกิดไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คดูนะแล้วก็หิ้วไปเลยเนี่ยเอาออกว่าเราอาจจะพอเป็นไปได้นะแต่วันนี้ไม่แน่ใจแล้วเพราะว่าเขาตรวจทั้งขาเข้าขาออกเข้มแล้วนี่นะครับแต่เข้าญี่ปุ่นคงไม่ได้แน่
1: ก็ไม่เอาออกไม่ได
0: ้เอาเหรอครับ
1: ไม่ญี่ปุ่นไม่ได้อยู่แล้วก็มีบางทีเนี่ยสายการบินเขาแจกแซนด์วิช
0: ครับ
1: แล้วก็เก็บเอาไว้ไม่กิน
0: เอาออกในออกไม่ได้เลย
1: พอจะถึงสนามบินจะออกสนามบินก็ต้องทิ้งใส่ถังขยะ
0: อ๋อหรือมันก็ต้องกินให้หมด
1: มันก็ต้องกินให้หมดถ้าเขาตรวจแล้วเจอก็เขาก็ต้องเรียกยึดเจออะไรมันก็เป็นเรื่องขุกขักไป
0: ครับครับ
1: อาจจะไม่ถึงขั้นร้ายแรงแต่ว่ามันเป็นเรื่องอาหารนะ
0: ครับ
1: ไม่เอาข้าว
0: ครับ
1: พืชอะไรพวกนี้นะพวกพืชผักอะไรพวกนี้เพราะกลัวพวกมันมีแมลงเป็นเอเลี่ยน
0: อ๋อนี่ๆผมดูอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาท่องเที่ยวในออสเตรเลียพี่ไพศาลขับรถผ่านรัฐหนึ่งนะฮะเมืองหนึ่งปรากฏว่าของในตู้แช่เขาอะจะเป็นพวกผักผลไม้อะไรเนี่ยก็ต้องเอามาทำอาหารกินหมดเลยหรือไม่งั้นก็ทิ้งเลยฮะเขาบอกว่าแค่เฉพาะผักเนี่ยนะในออสเตรเลียเหมือนกันข้ามไม่ได้ด้วยฮะกฎหมายเขาค่อนข้างจะเข้มครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงว่าไม่ต้องมียาเสพติดนะ
0: ครับ
1: ถ้าตรวจค้นเจอก็ยุ่ง
0: อ๋อเป็นอาหารใช่ไหมครับ
1: เป็นพวกอาหารเป็นพวกอะไรต่างๆเขาห้าม
0: ครับเนี่ยมันยังมีกระบวนการอย่างนี้อยู่นะครับพยายามที่จะควานหา มือปืนรับจ้างใครรับหิ้วของบ้างเนี่ยอุกอันตรายมากเลยนะครับเพราะว่าที่จับได้ก่อนหน้านี้แล้วก็คนที่ใช้ชื่อว่าโรสแล้วก็ลินเขาบอกเลยพี่ไพศาลเป้าหมายของเขาแอร์สจวตนักเรียนนักศึกษาที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆและนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆนะฮะเขาจะจี้ไปเลยรับหิ้วไหมมีกระเป๋าว่างกี่โลเขาจะมีของขอส่งให้คิดโลละเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยผมว่าตั้งแต่มันมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันที่มันขึ้นมานะ
0: ครับ
1: แล้วก็ราคาตั๋วที่แพงๆขึ้นไปเนี่ย
0: ครับ
1: อย่างหนึ่งเลยที่เริ่มเข้มงวดกันมากเลยก็คือเรื่องของการกำหนดน้ำหนักกระเป๋าของผู้โดยสาร
0: ครับ
1: คือเดี๋ยวนี้สายการบินช่วยทั่วไปนะให้1กระเป๋าน้ำหนักไม่เกิน23กิโล
0: ครับ
1: โดยทั่วไปโดยทั่วไปแล้วค่อนข้างจะเข้มงวดด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: คือถ้าคุณเพิ่มเนี่ยคุณต้องซื้อน้ำหนัก
0: ครับ
1: ไอ้ที่เป็นแฮนด์แคร์รี่ก็ให้เป็นใบเดียวน้ำหนักไม่เกิน10กิโลเงี้ย
0: ครับ
1: คุณจะหิ้วใช่ไหมเอาขึ้นช่างเลย
0: ช่าง
1: ต้องไม่เกิน10กิโล
0: แล้วถ้าเกิดนี่ก็คือเสียค่าระวางอย
1: ่
0: าง
1: จ่าย4,000 5,000
0: โอ้โห
1: แพงไม่ถูกไม่ถูก
0: ครับ
1: ถ้าน้ำหนักเกินเนี่ยโอ้ยโดนจ่ายเพิ่มโดนอะไร
0: ถึงเห็นไงไอ้ก่อนจะเข้าเกตอ่ะพี่เบสารไอ้ตั๋วเนี่ยเปิดกระเป๋ากันชนิดที่ว่าเฉลี่ยน้ำหนักกันอ่ะแล้วเอาไปช่างมันจะมีเครื่องช่างอยู่ทุกมุมท่าอากาศยานนะครับ
1: มันก็จะมีถ้าคนไว้วางใจกันอย่างเงี้ยมันก็จะมีอย่างเงี้ยถ้าไม่ไว้วางใจก็ไม่กล้า
0: ถ้าไม่ใช่ญาติสนิทมิสหายก็คงไม่กล้ากันแล้วครับ
1: ไม่กล้ากลัวของอะไรก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: ขนาดว่าเพื่อนของเพื่อนเคยเจอใช่ไหมกลายเป็นกัญชาที่ฮ่องกงเนี่ยคนอะไรที่เป็นคนข้ามเพศที่ไปให้สัมภาษณ
0: ์ครับ
1: ตอนช่วงที่กรณีแอร์สาวคนเฮโรอีนไปออสเตรเลียถูกจับอ่ะเขามีคนที่เขาเคยโดนเขาเปิดเผย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเขาไม่ใช่เพื่อนเขาด้วยนะ
0: แต่ไปกรุ๊ปเดียวกัน
1: แต่ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วไปกรุ๊ปเดียวกันน้ำหนักเขาเกินก็ของเขายังมีน้ำหนักพอก็มาแบ่ง
0: ครับ
1: มาโหลดในชื่อเขาแทนอย่างเงี้ยนะ
0: โอ้พอตรวจจะโดนเขาโดนเลยสิครับถ้าอย่างนี
1: ้โดนเขาก็ดูตามไอ้แท็กดูว่าเป็นชื่อใครโหลด
0: ครับ
1: ก็ต้องไปนำสืบมาเห็นว่าย้อนมารอด

0: ได้เพราะว่ามาเอาม
1: ีกล้องอยู
0: ่มากล้องวงจรปิดจากสนามบินสุวรรณภูมิ
1: เนี่ยเข้ามาใส่กระเป๋าผมคือเฉลี่ยน้ำหนักการเนี่ยก็ให้การตามข้อเท็จจริงไป
0: มันจะมีกล้องจับภาพชัดเลยว่าไอตอนมาโหลดมาอะไรเนี่ยมันเป็นของใคร
1: โอ้โหมันไว้ใจกันไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้นะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่กำลังพูดถึงก็คือว่ามันมีคนที่ทำอาชีพนี้ตอนหลังๆเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องนี้เ
1: รื่อง
0: สายการบินส่วนมากเนี่ยเข้มงวดเรื่องน้ำหน
1: ัก
0: สัมภาระของผู้โดยสารมากขึ้น
1: ครับ
0: บางสายการบินเนี่ยถึงแข่งขันกันนะ
1: ครับ
0: ให้ได้2ใบเลยนะ3กิโลแต่ตั๋วจะแพงหน่อย
1: ครับ
0: ตั๋วจะแพงหน่อย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคนไปญี่ปุ่นคนไปอย่างไรก็ต้องซื้อของกลับมา
1: ฮะ
0: ไอตอนไปเนี่ยยังพอทนได้แต่ตอนกลับเนี่ยทำยังไง
1: ครับโอ้บางคนก็ทำธุรกิจไปใกล้ๆเนี่ยฮะเห็นไปซื้อของกลับมาเอามาขายเอามาหิ้วมาประมาณเนี้ยฮะก็เป็นธุรกิจพอสมควร
0: คุณก็ต้องซื้อน้ำหนักมันก็ 4,000 5,000
1: ครับ
0: ส่งไปสนีมาก็ไม่น้อยก็ผมเชื่อว่าก็หลายพันอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้รับจ้างหิ้วถ้ายอมเยา
1: ถูกกว่าเยอะ
0: กว่า
1: ฮะ
0: มันถึงได้กลายเป็นธุรกิจที่คนก็ทำกันได
1: ้ส่วนคดีแอร์มีนาเนี่ยทางสปป.ลาวก็จับได้แล้วนะพี่เบสารมันมี
0: เท้าอะไร
1: ใช่ครับ3ผู้ต้องหาชาวลาวที่ส่งพัสดุบรรจุยาเสพติดให้กับ2สามีภรรยาที่เมืองเลยที่เราไปจับได้บอกรับมาจากไทยรับมาจากนี่แหละฮะในทุนที่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านตอนเนี้ยทางตำรวจลาวจับได้แล้วครับจับได้2คนหลบหนีอีก1คนนะฮะมีข้อมูลชัดเจนในการพูดคุยไลน์กับทางเพจนะฮะในการตกลงราคากันคุณไม่ต้องรู้หรอกคุณเอาไปส่งพัสดุอย่างเดียวส่งแล้วรับเงินไปเลยเนี่ยนะฮะ
0: คนลาวเขาให้ความร่วมมือดีนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เขาก็ต้องการปราบปรามด้วย
1: ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวก่อนจะพักกันนะพี่เพศานผมมีข่าวประชาสัมพันธ์จากการประปาสักนิดหนึ่งนะฮะ
0: ไอ้นี่เราพักรอบแล้วยัง
1: พักแล้วยังพักแล้วครับพักแล้วครับ
0: อันนี้ถึง30เลย
1: ครับครับ
0: การประปาก่อนเลยใช่
1: ครับครับคุยกันเพลินไปหน่อยฮะทางการประปาครับหรือว่ากปภ.ครับเผยความคืบหน้าสถานีผลิตน้ำแห่งใหม่เชียงรายครับเดินหน้าขอจัดสรรงบปี2570สร้างความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวยืนยันน้ำประปาสะอาดปลอดภัยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือว่ากปภ.เปิดเผยบอกว่าทางกปภ.ครับได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำดิบอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มมีการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแหล่งน้ำดิบช่วงมีนาคม2568โดยยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มงวดในทุกขั้นตอนส่วนข่าวคืบหน้าการย้ายแหล่งน้ำดิบของกปภ.สาขาเชียงรายจากแม่น้ำกกไปยังแม่น้ำลาวและก่อสร้างสถานีผลิตน้ำนะฮะแม่น้ำลาวแห่งใหม่เพื่อยกระดับความมั่นคงด้านน้ำประปาก็อยู่ระหว่างการขอจัดสรรงบประมาณปี2570ยืนยันน้ำประปาที่ผลิตและก็ส่งจ่ายในพื้นที่สะอาดปลอดภัยและมีค่าสารโลหะหนักต่ำกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างมั่นใจทีนี้กปภ.ได้เปิดเผยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเป็นประจำทุกเดือนผ่าน Facebookการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายและ Facebook ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการรับรู้และติดตามสถานการณ์น้ำเชียงรายพร้อมเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามกระบวนการผลิตน้ำประปาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กปภ.สาขาเชียงรายครับหมายเลขโทรศัพท์0537111655หรือ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ครับ
1: เรื่องน้ำเนี่ยเรื่องสารโลหะหนักที่เชียงรายอ่ะภารกิจของนายกที่จีนเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่จะหยิบยกไปคุยด้วยนะพี่เบสารเพราะว่าในทุนที่อยู่ต้นน้ำก็เป็นในทุนจีนนะครับทำเหมืองแร่
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ครับ
0: แล้วเป็นพันเหมืองเลย
1: ใช่ครับ
0: เป็นตัวเลขเข้าไปรวบรวมมาเป็นหลักๆพันหมื่นโอ้โห
1: ก็วันก่อนผมมีโอกาสได้คุยกับทางทีมกรุ๊ปที่เขาดูแลเรื่องของภัยพิบัติเรื่องสภาพอากาศประมาณนี้พี่ไพศาล
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่เราพยายามจะประสานงานไปยังประเทศต้นทางแต่ได้รับความร่วมมือน้อยมากหรือแทบไม่ได้รับความร่วมมือเลยจะกดดันเขายังไงก็นี่แหละฮะภารกิจของนายกรัฐมนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องไปคุยแล้วก็ให้ทางจีนเนี่ยมากดดันฝั่งเมียนมาแล้วก็ผู้ประกอบการเหมืองอีกทีหนึ่ง

0: ซึ่งทางทีมกรุ๊ปเองบอกว่าลือเราจะต้องรอเขาทำเหมืองเสร็จแล้วคุณภาพน้ำมันจะดีขึ้นคือก็ไม่ต้องใช้สารเคมีในการที่ทำเหมืองแล้วอ่ะแล้วไม่รู้กี่สิบปีฮะกว่าเหมืองเขาจะหมดนะครับ
1: เป็นเรื่องที่แบบ
0: ระยะยาวเลยใช่ครับเพราะว่าขอความร่วมมือไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีผลอะไรมาเลยอ่ะครับ
1: มีรายงานข่าวว่ากระทรวงการคลังเตรียมชงบอร์ดกันกรองเงินกู้วันนี้เลยนะขอขยายเพดานสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40รองรับกลุ่มเปราะบาง6ล้านรายที่หลุดบัตรคนจนนะ
0: อ๋อพรุ่งนี้พอรู้ปุ๊บเด็ดดึงเข้ามาเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็คุณวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าบ่ายวันนี้กระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ขออนุมัติขยายกรอบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ให้เกินกว่าเพดานเดิมที่เคยกำหนดไว้เพื่อรองรับกลุ่มเปราะบางที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้เดิมทีโครงการกำหนดโควต้าผู้รับสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่30ล้านสิทธิ์ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไปแล้ว26ล้านสิทธิ์และมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ 3.95 ล้านสิทธิ์คณิตผลการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่ามีผู้ถือบัตรรายเดิมไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยตกลงรู้แล้วนะ
0: ครับ
1: 5.4 ล้านราย 5.4 ล้านราย
0: ครับ
1: นะที่ไม่มาลงทะเบียนใหม่อีกจำนวนหนึ่งรวมทั้งหมดประมาณ6ล้านราย
0: ครับ
1: ซึ่งกระทรวงการคลังจะเปิดโอกาสให้กลุ่มเหล่านี้มารับสิทธิ์ช่วยเหลือผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแทนโดยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมดู
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: 19:31 ครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านอีกรอบนะครับมหานครรอบทิศก็เดี๋ยวอีก10อันดับข่าวก็จะเป็นข่าวที่ใกล้ตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็อยู่กันถึง2ทุ่มนะครับวันนี้กับดีเจโด้งและดีเจบอยครับผม
4: สวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องโด้งเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังต่างจังหวัดวันนี้ได้กรี๊ดได้เฮฮาเช้าคึกคักบ่ายตื่นเต้นตอนเย็นได้ฉลองกันไหมหรือว่าเหงาหงอยปิดบ้านนอนแต่หัวค่ำ
3: เออๆๆเดี๋ยวไปดูข้อความพี่ๆหน่อยแล้วกันนะฮะสวัสดีพี่ลำดวนนะครับพี่ยายออสนะฮะพี่ทัชชัยพี่บงกฎทิพย์นะครับส่วนใหญ่ก็แชร์ก็ทักทายเราเข้ามามีพี่พยาวจากพิจิตรถามเรามาว่าถูกหวยไหมพี่บอยถูกนะครับส่วนดงไม่ถูกครับพี่เออ
4: ความถูกแบบว่าใช้เงินไม่ทันอ่ะถูกแบบว่าหลังหวยออกต้องปิดเครื่องเพราะว่ามันเด้งดุ๊กๆเกรงใจคนโต๊ะข้างๆอ่ะ
3: โอ้ยนะน่าเรียกตำรวจไปตรวจสอบนะฮะซื้อหวยที่ไหน
4: กองสลากจ
3: ้ะอ๋อกองสลากโอเคโอเคสวัสดีครูแจ๋วนะครับนะฮะเดี๋ยวกำลังจะไล่ดูนะว่าวันนี้ใครแบบว่ามีดวงดีแบบเราบ้างนะพี่สมจิตบอกฟังทุกวันครับพี่บอยพี่เออินทิรานะครับพี่ธนพัฒน์นะครับคุณลุงต่อยแก่แล้วสวัสดีนะครับแสดงว่าส่วนใหญ่นะไม่รายงานเข้ามาว่าถูกแสดงว่าอาจจะอยู่ในกลุ่มของคนส่วนใหญ่กลุ่มหมู่มากพี่บอยนี่ถือว่าเป็น

0: พวกแปลกประหลาดนะฮะเป็นพวกคนถูกในแปลกประหลาดเออนะพี่ตั๊กบอกขาดไม่ได้เลยรายการนี้โอ้โหน่าภูมิใจขอบพระคุณนะครับพี่
1: ๆท้องอืดนะไม่ฟังท้องอืดนะ
0: เออนะครับแล้วก็แฟนประจำนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับพี่จันทราจากลำปางเจ้าพี่วิไลสวัสดีด้วยนะครับมาเริ่มข่าวกันต่อครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ10
0: อันดับ10ครับพี่บอยเดี๋ยวเขาจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วนะนะครับก็รัฐช่วยจ่ายค่าที่พักให้เรา 50% ก็เป็นการกระตุ้นท่องเที่ยวนะครับเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจนะแต่ว่าที่รัฐจ่ายให้ก็ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีมอบคูปองให้500บาทสำหรับเป็นค่าอาหารค่าบริการด้านการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับซึ่งวันนี้เองทางท่านรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬานะครับคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับพูดถึงนะมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัสนี่แหละนะครับก็เดินหน้าเต็มที่นะครับเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวตลาดในประเทศกระจายรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชนเงื่อนไขนะครับอย่างที่บอกรัดออกให้ลงรัดออกค่าโรงแรมให้เรา 50% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทนั่นหมายถึงว่าห้องพักราคาห้องพักเราต้องจองแบบไม่เกิน 6,000 บาทนะราคานะถ้าเราจอง 6,000 เนี่ย 6,000 นี่ก็โรงแรม5ดาวแล้วนะนะพี่นะคือละ 6,000 เนี่ยเราจ่ายแค่ 3,000 รัดออกให้เรา 3,000 นะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้จองผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับสำหรับผู้ที่เดินทางไป เมืองหลักเนี่ยมีค่าตั๋วเครื่องบินด้วยนะถ้าไปเมืองหลักเนี่ยได้ตั๋วเครื่องบิน400แต่ถ้าคุณไปเมืองรองเนี่ยจะได้ตั๋วเครื่องบินอีก600บาทออกค่าเดินทางให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มลงทะเบียนกันเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับเห็นเขาบอกว่าน่าจะช่วงประมาณแบบตุลานี่แหละนะฮะถือถ้าเร็วกว่านั้นเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: วันนี้เห็นทางกทม.ก็มีคำสั่งปิดร้านเด้งร้านดัง3ร้านเหรอ
0: 3ร้านที่ไม่ได้ที่ไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมพี
1: ่
0: บอย
1: ใช่ๆๆมันเติมเต็มกันสักนิดหนึ่งนะตรงๆเนาะ
0: ครับผม
1: ก็วันนี้ส่วนของกทม.ก็มีการยกระดับมาตรการความปลอดภัยของสถานประกอบการนะครับแล้วก็สถานประกอบการที่คล้ายกับสถานบริการทั่วๆไปทั่วกรุงเลยนะซึ่งคุณชัดชาติท่านผู้ว่ากทม.ก็กำชับเลยฮะ10เขตลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจเข้มคุมเข้มว่าอย่างนั้นเถอะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาได้อีกเพราะว่าพอมาเกิดเหตุทีก็คุมเข้มมาแล้วแต่ผมว่าก็ดีแล้วดีว่าพอเกิดเหตุก็นิ่งๆไปมันก็จะไม่งามถูกไห
0: ม
1: ล่าสุดเนี่ยเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีการสั่งปิดสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันสั่งหยุดดำเนินกิจการทันทีเป็นชั่วคราวเป็นการชั่วคราวหลังพบแอบแฝงเปิดเป็นผับนี่ไงจัดแสดงดนตรีแสงสีเสียงโดยไม่มีใบอนุญาตไม่มีป้ายหนีไฟไม่มีแล้วก็มีสิ่งกีดขวางตรงทางออกฉุกเฉินนี่พอตรวจมันก็เจอจริงๆเห็นไหมโด
0: ่ครับผม
1: สองร้านย่านจรัญสนิทวงแต่จริงๆควรจะบอกชื่อร้านเพราะควรจะได้สอดเป็นหูเป็นตาว่าร้านนี้ปิดแน่นอนชั่วคราวนะไม่เปิดอีกถ้าเปิดเมื่อไหร่ก็ได้แจ้งมาเห็นไหมประเทศไทยจะชอบกลัวอะไรแบบนี้รู้บอกว่าร้านสองย่านจรัญสนิทวงเขตบางกอกน้อยออกคำสั่งด่วนที่สุดให้หยุดประกอบกิจการทันทีเป็นการชั่วคราวหลังตรวจพบว่าเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพเป็นการแสดงดนตรีและคาราโอเกะไม่ได้รับอนุญาตอีกเหมือนกันแล้วก็อีกร้านหนึ่งย่านเพชรบุรีตรงเขตลาดพร้าวก็สั่งระงับใช้สถานที่จัดแสดงดนตรีหลังผู้ประกอบการลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตัดเดือนและออกหนังสือแนะนำไปแล้วก็ยื่นคำขาดให้อยู่ดำเนินการภายใน7วันถ้ายังฝ่าฝืนก็จะโดนละคือเนี่ยเห็นไหมถ้าตรวจถึงเจอถ้าไม่ไปตรวจก็ยังไงก็ไม่รู้เรื่องถูกไหม
0: ใช่อย่างที่พี่บอกจริงน่าจะประชาสัมพันธ์เรื่องชื่อร้านด้วยนะคือในมุมนึงเนี่ยถ้าเขาปรับปรุงให้มันได้มาตรฐานแล้วนักท่องเที่ยวไปเห็นมันก็เป็นมุมดีว่าเฮ้ยเขาปรับปรุงแล้วพวกเรากลับมาเที่ยวกันได้ใช่ได้ช่วยกันไปหูเป็นตาก็อย่างที่พี่เล่าเบรกที่แล้วไงว่าไอ้ทัฟฟี่ฟองดูเขาจะมีช่องให้แจ้งแล้วนี่ว่าร้าน

0: ไหนที่แบบดูแล้วสุ่มเสี่ยงอ่ะ
1: เออ
0: ใครไปเที่ยวแล้วรู้สึกว่าร้านนี้เอ้ยอึดอัดทางออกไม่มีป้ายไม่มีไฟอ่ะท่านก็เดี๋ยวฝากท่านแจ้งใน Traffic ฟองดูหน่อยเนาะในแอปพลิเคชัน LINE อ่ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีช่องให้กดแจ้งชื่อร้านก็แจ้งเบาะแสเข้าไปจะได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อ่ะอันดับ8พาไปดูนะฮะชาวบ้านนะครับที่ไหนเนี่ยถูกอีกแล้ว12ล้านนะฮะโอ้ยเอาซะหน่อย
1: เราข้ามข่าวนี้ดีไหมเราข้าม
0: ไม่เอาเหรอไม่เอาเหรอ
1: มันแสลงใจไหม
0: ไม่เอาดีกว่าถือว่าดวงพี่เขาดีแล้วไม่เอาดีกว่าเอาเป็นคนดวงไม่ดีดีกว่านะคนดวงดีปล่อยเขาไปคนดวงดีปล่อยเขาไปใช่
1: คุณเล่าเธอพระครูเราได้รู้วิธีการของเขาว่าแผนประทุษกรรมในการหาเลขเขาเนี่ยเขามีแผนอย่างไร
0: ไม่เอาพูดแล้วขึ้นเราไม่ถูกเขาถูกใช่ไหมครับเขารวยแล้วเราสิยังลำบากเอาคนอย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องเตือนภัยด้วยนะครับในช่วงนี้นะฟ้าฝนเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเพราะว่าไม่เอาใช่เปลี่ยนที่พี่ว่าพรุ่งนี้ดวงดีแล้วไม่ต้องละ
1: ใจได
0: ้ พรุ่งนี้คือเขาสบายแล้วอ่ะ
1: เออ
0: เราสิลำบากนะเปลี่ยนไม่เอาละเอาข่าวนี้
1: ส่งเสริมคนลำบากส่งเสริม
0: คนลำบากนะครับ เป็นอดีตข้าราชการนะครับไปจอดรถท่ามกลางกระแสลมแรงเนี่ยเขาถึงบอกนะกรมอุตุเขาถึงเตือนไงว่าเวลามีฟ้าฝนนะอย่าไปอยู่พวกใต้ต้นไม้อย่าไปอยู่ที่โล่งก็ไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยรถคันนี้เนี่ยนะครับไปจอดหลบพายุอยู่ปรากฏว่าเสาไฟโค่นลงมาทับรถโอ้โหต้นไม้ด้วยนะครับอย่างนี้เนี่ยหน้าเอาทะเบียนไปเพราะว่ามีเคราะห์เนาะนะครับที่เขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยพี่ตอน4โมงเนี่ยเขาบอกเหมือนฟ้าพิโรธลมนี่พัดต้นไม้แทบล้มกิ่งก้านนี่หักกระเนระนาดนะครับมีเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งนะครับอยู่ในสนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับนะทั้งเสาไฟทั้งต้นไม้เนี่ยโดนกระแสลมพัดจนหักโค่นลงมาทับรถ Isuzu Mew 7ทะเบียน5219นะครับในสภาพพังยับเยินเลยครับพี
1: ่
0: โอ้เจ้าของรถเนี่ยเป็นอดีตข้าราชการอายุ62ปีแล้วนะครับนั่งอยู่ในรถด้วยนะโอ้เคราะห์ดีนะไม่ได้รับบาดเจ็บหนักนะฮะคือมันไม่ได้พาดลงมาในจุดที่เขานั่งอยู่พอดีนะโอ้แต่ก็ลงมาด้วยสีหน้าตกใจนะครับเขาบอกว่ามาจอดรถรอภรรยาอยู่ในที่เกิดเหตุนี่แหละก็คิดว่าอยู่ในรถเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วไม่ได้คาดคิดว่าถึงขนาดเสาไฟฟ้าเนี่ยมันจะหักออกมาทั้งต้นได้ประกอบกับแกบอกว่าแกมีของดีย
1: ังไง
0: ที่คอเนี่ยนะฮะมีหลักเมืองปี30ห้อยติดตัวอยู่อ่ะพี
1: ่อ๋อ
0: เราไม่เชื่อจะลบหลู
1: ่
0: นะหลักเมืองคุ้มครองนะเพราะเราถึงไปจังหวัดไหนเราถึงต้องไปไหว้นะนี่แหละแกบอกว่าเนี่ยแกห้อยหลักเมืองอ่ะนะก็เลยเชื่อว่ามันทำให้แคล้วคลาดจากเสาที่จะล้มทับก็รอดบุดบิดแต่รถก็พังนะแต่ตัวไม่เป็นอะไรนะครับเตือนภัยกันแล้วกันว่าช่วงนี้ใครไปจอดรถจอดลาอะไรก็ถ้าลมแรงๆก็ระวังนิดนึงนะครับ
1: ถ้าจะลาก็ผูกแน่นๆเดี๋ยวจะหลุดไปกินต้นไม้ต้นไร่ชาวบ้านนะ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: ก็จอดรถจอดลานะ
0: ลาไหนอ่ะ
1: ลาก่อยดูมันดีๆนะวันนี้นะโนโนวันนี้พี่ไปแลกกระเป๋าแล้วคุณนุ๊กฟังขออนุญาตคุยส่วนตัวออกอากาศเพราะว่าน้องโนโนเขาสะพายกระเป๋ามาใบหนึ่งซึ่งกระเป๋าเนี่ยผมเห็นมาก่อนตั้งแต่แรกแล้วน้องโนยังมาถามเลยที่ไหนอย่างไร
0: ไม่ได้เอาขึ้นมาไม่งั้นจะโชว์ให้คุณนุ๊กฟังดู
1: จนสุดท้ายน้องโนเนี่ยเขาไปช็อปมาแล้วผมก็เลยตามไปช็อปมาวันนี้จัดสีเหลืองมาเลยฮะนั่นละคุณนุ๊กฟังแค่นี้แหละครับ
0: แล้วใช้คนนี้ใช้คะแนนแรกใช่ไหม
1: ใช่เติมเงินอีกแค่19 บาทเองอะจบเลย
0: คุ้มคุ้มค่า
1: ใช่แต่ว่าประเด็นคือจะคุ้มกว่าถ้าแลกมาแล้วใช้ไม่ใช่เอามาแล้วก็เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ต้องใช้
1: นะฮะ คุยอะไรกันคุณลูกฟังบอกไอ้พวกนี้เนี่ยไม่ถูกคุยเองก็ถืออยากให้คุณลูกฟังมีส่วนร่วมเมื่อกี้มันไม่มีอะไรก็คุยกันคืนเคร่งสนุกสนานนะคุณลูกฟังแล้วก็อยากเป็นแบบส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่เป็นกิมมิกว่าไอ้ของคนนี้มันชอบไร้สาระ
0: จริงๆนะคุณลูกฟังเห็นเราสองคนสนิทเนี่ย

0: แต่ไม่ค่อยได้เจอกันนะพี่บอยนะจริงๆเราไม่ค่อยได้เจอกันเลยนะถ้าเจอกันเนี่ย
1: คุณผู้ฟัง
0: อาทิตย์ไหน
1: ที่เจอกันบ่อยเนี่ยจะมีคนสะอึกเนี่ยพนินทาคนอื่นตลอดเวลาดูเดียวกันเหรอ
0: พี่บอยรู้ยังรู้ยังรู้เรื่องหรือยังฮะเนี่ยเขาส่งทั้งไลน์เต็มเลยนี่นี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่นี่นี่เดี๋ยวเล่าให้ฟัง
1: เป็นอย่างนั้นไปคุณรู้ปังไม่เจอกันดีแล้วคุณรู้ปังเอ้ย
0: โอ้ยเดี๋ยวเรื่องชาวบ้าน
1: ชาวบ้านเรื่องตัวเองไม่เคยรู้กันเลยเรื่องเรามารู้อีกทีนู่นเขามาบอกเราคนอื่นที่เราสองคนไม่รู้อ่ะ
0: เออ
1: นะฮะวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษก็พูดถึงความคืบหน้าเรื่องการดำเนินคดีพิเศษคือคดีที่150/2568กรณีของคุณชนพัฒน์กับพวกซึ่งถูกกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันเล่นพนันไทยอิเล็กทรอนิกส์หรือพนันออนไลน์อ่ะง่ายๆนะภาษาชาวบ้านคือคดีนี้มันสืบเนื่องจากเมื่อ5 มีนาคม ปี 69ที่ผ่านมาทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศของกรมสอบสวนคดีพิเศษเขาอนุมัติหมายค้นจากศาลอาญาแล้วก็บูรณาการกำลังกันกับทางกองคดียาเสพติดของทางจากทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจค้นแล้วก็มีปปงไปด้วยในค้นเป้าหมาย10จุดได้แก่ทางจังหวัดสงขลา5จุดปทุมธานี1จุดนนทบุรี2จุดแล้วก็ในกทมเนี่ย2จุดคุณผู้ฟังฮะเพื่อรวบรวมหลักฐานแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับซึ่งผลการค้นในครั้งนั้นเนี่ยเมื่อ5มีนาคมก็ได้พยานหลักฐานหลายรายการที่เชื่อมโยงกับนายชนพัฒน์ซึ่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จึงมีการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์ได้แก่ที่ดินซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างด้วยแล้วก็ทรัพย์สินเช่นสินค้าแบรนด์เนมยานพาหนะแล้วก็เงินฝากในบัญชีธนาคารรวมมูลค่าประมาณ10ล้านนอกจากนี้ยังพบพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่ยืนยันครอบการครอบครองการถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินดังกล่าวของคุณชนพัฒน์กับพวกรวมแล้วเนี่ยคุณฟังเท่าไหร่รู้ไหม150 ล้านบาทล่าสุดทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงก็แจ้งว่าคณะกรรมการธุรกรรมเนี่ยนะมีคำสั่งลงเมื่อวันที่14คือ2วันที่ผ่านมามีมติให้ยึดได้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราวในคดีนี่แหละฮะก็ถือว่าความคืบหน้าเนาะคือมีการสั่งยึดอายัดทรัพย์แล้ว
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โรงพยาบาลเดี๋ยวนี้ใช่ว่าจะปลอดภัยนะพี่นะคือจริงๆก็ปลอดภัยแต่คนเนี่ยมันก็เข้าไปหากินในโรงพยาบาลนี่แหละที่ขอนแก่นนะครับเป็นเหมือนห้องผู้ป่วยรวมอ่ะพี่ก็คือห้องผู้ป่วยรวมเนี่ยใครจะเข้าจะออกบางทีก็สามารถอ่ะนะเพราะว่าบางทีพยาบาลก็เขาก็อยู่วอร์ดตรงกลางใช่ไหมห้องนี้มี8เตียงญาติใครต่อใครบ้างก็ไม่รู้ก็เดินเข้าออกปรากฏว่าคุณป้าวัย63ปีนะครับแกมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะฮะมีคนร้ายเข้าไปขโมยกระเป๋าสะพายข้างแกในนั้นแกใส่ทองใส่เงินเอาไว้ทั้งหมด 300,000 บาทโอ้โหไม่ได้ฝากลูกฝากหลานกลับไปเนาะก็คือคิดว่าพกติดตัวไว้ปลอดภัยที่สุดนะครับระหว่างนอนพักผ่อนหลับอยู่บนเตียงคนไข้นะฮะกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายผู้ชายสวมหมวกสวมแมสนะครับร่างกายกำยำนะฮะเดินเข้ามาข้างๆเตียงแล้วก็หยิบกระเป๋าของคุณป้าไปนะในนั้นมีสร้อย2บาท1เส้นพร้อมพระเลี่ยมนาค1องค์นะฮะมีสร้อยข้อมือ2บาทอีก1เส้นนะครับมีเงินสดอยู่ในกระเป๋า 25,000 มือถืออีก1เครื่องรวมมูลค่าทั้งหมดนะฮะเขาบอกประมาณ 300,000 เพราะว่าเท่ากับทองใน4บาททอง4บาทแล้วก็พระแล้วก็เงินสดอีกนะครับคุณป้าเป็นโรคหอบหืดแล้วก็ความดันสูงนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยหายใจไม่ออกสามีก็เลยเรียกรถกู้ชีพมาส่งโรงพยาบาลแพทย์ให้นอนรักษาตัวอยู่3วันนะฮะสามีก็นอนอยู่นะแต่ว่าอยู่ที่ระเบียงด้านนอกห้องผู้ป่วยนะครับออกไปนอนหน้าห้องอ่ะนะพูดง่ายเฝ้าไข้อยู่หน้าห้องนะคือไม่งั้นมันต้องมาฟุบหลับที่เตียงก็อาจจะไม่สะดวกแล้วเขาก็ไปนอนแบบนอนจริงจังเลยที่ระเบียงเลย
1: แล้วก็หลับยาวใช่ไหม
0: หลับยาว
1: เหนื่อยการเฝ้าไข้
0: นี่ฮะเดี๋ยวตำรวจสภ.เขาสวนกวางที่ขอนแก่นเนี่ยจะติดตามตัวให้นะครับเบื้องต้นเขาบอกว่ารูปพรรณสันฐานเนี่ยสูง170อายุประมาณ40-50ปีเข้ามาเดินสำรวจตามเตียงผู้ป่วยก่อนว่าเตียงไหนที่พอจะมีทรัพย์สินแล้วพอสบโอกาสก็อาศัยจังหวะที่คนไข้

0: แล้วก็หยิบเลยครับพี
1: ่โอ
0: ้เออ
1: แหมไวนะ
0: นะเห็นบอกว่าตอนนี้ตำรวจเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนที่สวมรองเท้าลักษณะคนร้ายเนี่ยมาสอบสวนแล้วแต่ยังไม่เจอพิรุธเออเขาก็แกะรอยเก่งนะ
1: อ
0: ือถ้าเจ้าหน้าที่ทำเองนี่เกินไปนะแต่เขายังไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ทำนะฮะเพียงแค่เขาก็ดูว่าคนไหนที่รองเท้าเหมือนก็เรียกมาก่อนแต่ก็ยังไม่เจอพิรุธอะไรนะฮะเชื่อว่าคนร้ายถ้ามาจริงไปไกลแล้วเหมือนกันนะ
1: ก็เป็นไปได้
0: เดี๋ยวรอดูว่าจะตามตัวได้ไหมนะฮะนี่ก็เป็นคดีที่ต้องเตือนภัยกันนะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

นี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ากินของเผ็ดๆทีไรอ่ะก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
1: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
6: หานครโรคทิพย
7: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
8: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
9: มีคุณผู้ฟังถามมาพี่บอยเหมือนได้ยินว่าพี่ดงเนี่ยเขาจบรอดอแล้วไม่ทราบว่าพวกเราต้องเรียกพี่ดงว่าที่ร้อยโทหรือเปล่า เหมือนหมวดอะไรนะ

0: หมดคนนั้นแหละนะ
1: หมดนัด
0: หมดนัดหมดนัดก็เรียกอะไรก็ได้อย่าเรียกไอ้ก็บอก
1: ไม่สุดท้ายเรื่องของหมดนัดจบยังไงอะดุ๊ก
0: ก็เมื่อวานไปให้ปากคำเอาก็โดน3ข้อหา
1: เอ
0: างี้ก่อนนะโดน3ข้อหาก็พวกใช้วิทยุสื่อสารพวกทำให้คนตกใจกลัวกันไปให้ข้อมูลอันเป็นเท็จอะไรพวกอย่างเงี้ยที่สนพลโยธินเขาแจ้งข้อหาไปนะแต่ว่าไอ้เรื่องเครื่องแต่งกายเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาให้เอาเอกสารหลักฐานมาให้เพิ่มว่าแบบคุณผ่านการอบรมระดับไหนยังไงจบจริงไหมรอดงรอดออะไรก็เอาหลักฐานมาให้เพิ่ม
1: อ้าวแต่มันมีอ่ะรอดอคือทหารถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: แล้วที่แจ้งตำรวจล่ะ
0: ก็เลยต้องไปเอาหลักฐานมาก็อยู่ๆบางที
1: ไม่หลักฐานอะไรก็เป็นรอเป็นก็ตำรวจแล้วไม่ทหารแล้วจะเป็นตำรวจไม่ได้ยังไงอีกอ่ะ
0: ใช่ไหมว่าเคยจบอะไรใช่ไหมก็อย่างนี้พี่เห็นเขาบอกว่าเขาเคยเป็นพวกเอ็กซ์ตร้าแสดงอะไรอย่างนี้ด้วยอ่ะ
1: อ๋ออาจจะใส่ชุด
0: อะไรอย่างเงี้ยเราก็
1: โพส
0: เห็นเขาให้การอย่างนั้นนะว่าเขาเคยเป็นเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเขาต้องไปเอาพวกหลักฐานมาว่าเขา
1: เอ็กซ์ตร้าหมายถึงตัวประกอบถูกไหม
0: ตัวประกอบแล้วเคยเล่นแบบรับบทเป็นแบบเจ้าหน้าที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าชุดที่เขาโพสลงน่ะชุดที่อยู่ในกองถ่ายหรือว่ามันเป็นชุดเหมือนไม่เหมือนยังไงอะเน
1: า
0: ะ
1: เอาอย่างนี้ไม่ใช่แค่รันแค่วงการราชการนะเป็นรันวงการบันเทิงนะ
0: รันวงการบันเทิงด้วยคนเนี้ยแล้วเมื่อตอนเย็นผมเห็นแวบๆนะตอนเย็นเห็นแวบๆไปกับพี่เต้อะไปไหว้พระหรืออะไรกันอ่ะ
1: เออ
0: พี่เต้อุ้มอยู่นะ
1: ไหวไหมนะน้ำหนักนะสงสารหลังพี่เต้นะ
0: หมดนัดหมดนัดนะพี่นันอาร์ตก็อย่าเรียกไอ้จุดจุดจุดดงก็พอเรียกอะไรก็ได้
1: เรียกท่าน
0: ครับผมครับผมเออนะ
1: ต่อไปสิ
0: อ่ะก็ที่ชลบุรีนะที่ไปต่อเรื่องจับแรงงานเถื่อนซะหน่อย
1: อ้าวเอาเถื่อนครับ
0: เออก็วันนี้เองเนี่ยนะทางแรงงานจังหวัดเนี่ยเขาไปลงพื้นที่ตรวจไซต์งานก่อสร้างบางทีพวกนี้ก็จำเป็นนะอย่างน้อยต้องต่างลงต่างด้าวต้องมีใบอนุญาตทำงานนะกับทั้งหมด12คนนะฮะลูกจ้างนะครับไม่มีใบอนุญาตทำงานเขาบอกโทษหนักนะเนี่ยเจ้าหน้าที่เตือนนะครับวันนี้ท่านอธิบดีกรมการจัดหางานนะครับบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปตรวจสอบดูทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะฮะโดยสุ่มไปที่ชลบุรีเนี่ยปรากฏว่าไปเจอแรงงานสัญชาติจีน12รายนะครับก็แบ่งเป็นไม่มีใบอนุญาต8นะฮะแล้วก็ทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่จะทำอีก4นะครับก็ส่งตัวไปดำเนินคดีเขาบอกว่าไอ้ไม่มีใบอนุญาตแล้วมาทำงานเนี่ยโทษปรับเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถปรับสูงสุดได้ถึง 50,000 บาทนะฮะแล้วก็ผลักดันกลับประเทศไปนะฮะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขออนุญาตทำงานในไทยได้เป็นระยะเวลา2ปีนะครับส่วนนายจ้างเนี่ยที่รับคนต่างด้าวเข้ามาโดยไม่มีใบอนุญาตเนี่ยปรับสูงสุดได้ถึง 100,000 นะฮะแล้วมีโทษระวางจำคุกด้วยนะครับไม่เกิน1ปีนะครับแล้วก็ถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ย3ปีเพราะฉะนั้นเขาก็ฝากว่าทำอะไรให้มันถูกต้องนะครับ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: เอาวันนี้ศาลอาญาไม่ให้ปล่อยพิจารณาแล้วไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวมลิกานะฮะผู้บริหารแล้วก็เป็นกรรมการบริษัท QRF Education จำกัดซึ่งเป็นโบรกเกอร์เนื่องจากข้อกล่าวหาเนี่ยมีอัตราโทษสูงมูลค่าความเสียหายมีจำนวนมากลักษณะเป็นการร่วมการทำความผิดเป็นขบวนการโดยมีการแบ่งหน้าที่กรณีเป็นเรื่องร้ายแรงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างเรื่องของการหลอกลงทุนฟอเร็กซ์เอาไว้นั้นเถอะเมื่อพิจารณาประกอบข้อคัดค้านของตำรวจแล้วเนี่ยนะก็ไม่เห็นอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาอาจหลบหนีหรือว่าไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานก็ในชั้นนี้ก็เห็นสมควรหรือฟังผลการสอบสวนก่อนไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวนถ้าเกิดว่าต้องนอนคุกต่อนะครับ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: โอ้ยวันนี้เขาบอกวัดนี้แทบแตกครับพี่นะฮะ
1: ทำไมล่ะ
0: วัดประดู่ที่อัมพวาสมุทรสงคราม
1: ครับยังไงฮะ
0: แจกทุเรียนกับมังคุดเกรดส่งออกเกรดพรีเมียมเกรดส่งออกนะครับไม่ได้ว่าแจกแบบว่าลูกละร้อยเล็กๆง่ายๆนะ
1: เขาต้องบอกคุณผู้ฟังเลยสิวันนี้พี่บอยถูกลอตเตอรี่ซื้อทุเรียนกี่ลูกแล้วมาฉลองครับไม่ต้องไม่คุยเลยอ่ะเรื่องของพี่อ่ะ
0: เหรอ

0: เออก็ไม่มีมาฝากเลยก็ไม่อยากจะมาอวดอะไรเลยอ่ะอ
1: ยากอวด
0: เออไม่อยากจะให้ราคาเพราะไม่มีมาฝากโอ้ถ้ามาฝากสักลูกนี่นะคุยไป8วัน9วันได้หมด
1: โอ้ยคุยทุเรียนจืดอ่ะ
0: เออนะฮะอาที่วัดแห่งนี้วันนี้ใครที่ทราบข่าวแล้วไปเนี่ยก็ถือว่านะได้รับกับมือท่านเจ้าวาดด้วยนะครับก็ถือว่าโอ้นะฮะตอนเช้าเนี่ยวันนี้เขามีงานคืออย่างนี้นะฮะทางวัดเนี่ยเขาไปอุดหนุนชาวสวนนะครับเพื่อช่วยเกษตรกรด้วยแล้วก็ฉลองอายุวัฒนะมงคล65ปีเจ้าคณะจังหวัดนะซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสวัดประดู่ด้วยนะครับนะก็เหมือนกับเนี่ยให้ทานแก่ผู้คนนะครับทั้งมังคุดทั้งทุเรียนเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นแหละรู้ก็ไปเอาคิวกันนะครับตั้งแต่เช้าตู่เลยทั้งชาวบ้านทั้งผู้นำท้องถิ่นนะครับก็มากันแน่นวัดเลยนะครับโอ้ก็มีตรวจสุขภาพด้วยนะผู้คนก็ใครอยู่แถวนั้นโชคดีจริงนะมีรับบริจาคเลือดมีอะไรต่างๆโอ้ยแล้วตอนถึงไอตอนแจกทุเรียนเนี่ยไม่มีถุงให้นะครับ
1: ห
0: ลับมือเปล่าแต่มังคุดนี่ใส่ถุงให้เป็นโลโลก็เป็นโลละถุงละถุงไปนะแต่ว่าทุเรียนเนี่ยโอ้ชาวบ้านก็ต้องเอามือไปถือกลับไปกันนะฮะ
1: โอ้ถ้ามีถุงให้ก็จะเยอะเลย
0: โอ้จะเยอะไปนะ
1: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวปีหน้าท่าน66ปีเราไปกันบ้างพี่บอยเดี๋ยวจำวันให้ก่อนวันนี้นะ16กรกฎาคม
1: วัดหนีเลย2คนนี้จะมา
0: เออนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ไม่ครบแต่เชื่อว่าข่าวก็ครบถ้วนนะครับนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน1ทุ่มนะครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: 1569วันนี้เวลา 19:33 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชินีนักเปียโนจัดแสดงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้แนวความคิดจากพระราชสวนีสู่ลำนำดนตรีแห่งการให้เล่าเรื่องผ่านประสาทสัมผัสแสงสีและการบรรเลงเปียโนประกอบเนื้อหาจากนิทรรศการพระราชประวัติพระปรีชาสามารถด้านดนตรีและการจัดแสดงปีโอโบ1ใน3ของเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานแก่วงดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี2509สูจิบัตรการแสดงและเพลงพระราชนิพนธ์จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52กองทัพเรือนร่วมกับสภากาชาดไทยจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ดนตรีคลาสสิกให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยการแสดงปีนี้ภายใต้ชื่อ Still on My Mind ท้าสถิตในดวงใจนิรันดร์บรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราวงดุริยางค์ราชนาวีร่วมด้วยศิลปินรับเชิญนักร้องจากวงดุริยางค์ราชนาวีและคณะนักร้องประสานเสียงจากนักเรียนในเรือนักเรียนพยาบาลทหารเรือและนักเรียนจ่านาวิกโยธินบางการแสดงออกเป็น2ภาคภาคแรกเป็นการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกที่ได้เลือกสรรบทเพลงที่มีความไพเราะมีรูปแบบการบรรเลงที่หลากหลายมีเอกลักษณ์เพื่อแสดงถึงศักยภาพอันยอดเยี่ยมของวงดุริยางค์ราชนาวีอาทิบทเพลงซิมโฟนีหมายเลข40ในคีย์ G minor ของโมซาร์ท และเพลงพระราชนิพนธ์ชุดกินรีสวีทของพระบาทสมเด็จพระบรมชน

0: อากาศที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ Eternal Life of Grace แสงสิรินิรันดร์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่วนการแสดงภาคหลังมี3องค์องค์ที่1เป็นการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพระรามข้ามสมุทรบทพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าของสำนักการสังคีกรมศิลปากรซึ่งนับเป็นครั้งแรกของวงดุริยางราชนาวีที่นำการแสดงโขนมาแสดงร่วมกับวงออร์เคสตราในกาชาดคอนเสิร์ตองค์ที่2ร้อยดวงใจเหล่าราชนาวีน้อมรำลึกพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นการนำบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาบรรเลงได้แก่ในดวงใจนิรันดร์และราชนาวิกโยธินพร้อมการแสดงยุทธการงูเขียวหางไหม้โดยนักเรียนจ่านาวิกโยธินองค์ที่3ภาพงามนิรันดร์แห่งพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินมีบทเพลงต่างๆอาทิเพลงพระพันปีหลวงในดวงใจดินแดนแห่งความรักดวงใจรักไม่ต้องการเวลา Navy Blue บทเพลงพระราชนิพนธ์ดุจบิดามารดรในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและความฝันอันสูงสุดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อจบการแสดงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญช่อดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ศิลปินรับเชิญผู้อำนวยเพลงหัวหน้าวงดนตรีและผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือฐานทัพเรือกรุงเทพ
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ระวังนะลูก
6: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
6: เดี๋ยวล้มนะลูก
7: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินปากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
12: ม่วนแต่เจ้า
13: เด้อแรงอกจังหู้นี
12: ่ม่วนนี่หลีเด
14: ้
12: อ
14: โดนใจสุด
11: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
15: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
16: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
17: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ไหม้การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3เพลงค่ะต้นชั่วโมงมาแบบต่ำต้อยเลยค่ะคุณผู้ฟังเอื้อมไม่ถึงจริงๆนะคะนอนผีเสื้อจากพี่หนูมิเตอร์นะคะตามมาด้วยฟ้าเป็นของเธอจากพี่ชโยธนวัฒน์ค่ะและปิดท้ายด้วยนางฟ้าจากพี่ทรงกรดชมานะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครไอ้รถไฟอย่าเพิ่งมาสิจะรีบมาไปไหนเนี่ยรถไฟเนี่ยนะนะตบมือต้อนรับกันก่อนค่ะนะคะพิมดามาอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้นะช่วงค่ำๆแบบนี้นะคะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ M-Cord Radio Network 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้

ใจก็เบาๆนะคะอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งรอบนะคะจนถึง4ทุ่มเลยเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ฟังค่ะเมื่อเช้ายังสดใสอยู่ดีๆเลยใช่ไหมพอตกเย็นมาเป็นยังไงเหงาเลยเหงาง่อยเป็นหมางเหงาเลยทีเดียวเพราะอะไรผิดหวังไงใช่ไหมวันนี้มีใครผิดหวังกันบ้างหรือว่ามีใครคือผู้โชคดีกันบ้างเอ่ยวันนี้นะคะรางวัลที่1เลขที่ออก639214เติร์ดๆนะคะเลขหน้า3ตัว683และ709เลขท้าย3ตัว746และ427เลขท้าย2ตัว71ไม่ใกล้เคียงเลยคุณผู้ฟังเศร้าใจเลยอ่ะเมื่อเช้ามาสดใสใช่ไหมพอตกค่ำมานี่มาเพลงเศร้ามาเลยใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคราวนี้ล่ะรถไฟต้องมาแล้วล่ะเดี๋ยวรถไฟจะมาแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะคะใครที่เข้ามาทาง Facebook Live ที่ LTM FM 95นะแฟนเพจของเรานะคะรายงานตัวกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งรถไฟมาแน่ๆแล้วนะคะเป็นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะส่วน SMS 4689400เพิ่มเติมเพลงมาได้เช่นเคยค่ะเอาล่ะรถไฟมาจริงๆแล้วทักทายกันด้วยน้องไบสไลเดอร์นะคะปูนปูนมาใหญ่เลยน้องไบน้องแชมป์สีสุขนะคะลูกชายแม่บอกลูกแชมป์รายงานตัวแล้วแม่พิมพ์นะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีนะคะบอกว่าถูกกินพี่ปรีดาทองสอนพี่เอสุดหล่อนะคะพี่กฤตชมนแก้วเรืองด้วยนะคะพี่ทิวาคุทพยนต์คุณแม่ทันพิชาคนสวยมาแล้วนะคะพี่ปูรัตนพันธ์นะคะพี่เสาคำนะคะบอกว่ารอบเช้าไม่ทันเลยเจ้าคนสวยใช่ไหมรอบเช้าไม่ทันเลยนะคะแล้วก็มีลูกคิตตี้วังว่าจากระยองนะคะรายงานตัวมาด้วยนะคะพี่ปุญญวัฒน์นะคะจากอุบลใช่ไหมใช่ไหมจำผิดหรือเปล่านะพี่ปุญญวัฒน์จากไหนนะบอกอีกทีสิพี่นิสาสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เสือ10ตัวนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะพี่นิกรนะคะพี่จุ๊บแจงพี่จุรีด้วยนะคะมีอีกไหมคะรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยพี่เรดมี่บอกว่าจองตั๋วนานแล้วครับพี่โนบิตะโนบินะคะพี่ในแทนเทวดาเดินดินบอกว่าขึ้นรถไฟด้วยจ้านะคะแล้วก็ยังมีพี่อัญชลีแจ่มจันทร์ด้วยนะคะพี่อะไรอีกนะแป๊บนึงคุณแม่ทันวิชาบอกงวดหน้ายังมีค่ะทุกงวดเลยคุณแม่นะสงสัยจะใช้วาสนาไปกับความสวยหมดแล้วว่าพระเจ้าเลยไม่ประทานความโชคดีมาให้บ้างเลยนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตจากพิจิตรเห็นไหมพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลความจำดีนั้นเนี่ยเราเนี่ยพี่เริญเจริญนะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องฟิวน้องฟิวลาเหรอน้องฟิวลาครับนั่งรถไฟได้ครับอ๋อพี่เจริญนี่คือมีชื่อเล่นว่าน้องฟิวลาเหรอคะหรือยังไงนะไม่เคยได้ยินเลยนะคะแล้วก็มีอีกไหมมีอีกไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยนะคะอ้าวคอมค้างคุณผู้ฟังกระโดดกระเด้งหายไปแล้วนะคะจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟซะหน่อยนะแป๊บนึงนะคะมีปัญหาเล็กน้อยกับคอมพิวเตอร์นะคะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นให้รถไฟเขาไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาเรียกกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังแม่ทักทายกันอยู่ดีๆนะอยู่ดีขนาดคอมยังไม่เป็นใจอ่ะคุณผู้ฟังคิดดูนะวันนี้มันเป็นยังไงนะนะคนมันจะแบบโชคไม่ดีโชคไม่เข้าข้างมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะมีใครถูกหวยกันบ้างไหมนี่มีพี่ตั้มกระต๊อนะคะแล้วก็มีพี่ธีรพัฒน์บอกว่าเลิกงานพอดีเลยมาฟังดีเจนะคะพี่ทีเอสเจด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พี่เริญเนาะทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะน้องใบเบดเทียนนุ่มออกมาแล้วครับผมนะคะนี่ละประมาณนี้เก็บตกนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าน้องแป้งโกะคนสวยขยันทำงานมากรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่หลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: หลอกกันใช่ไหมมาถึงนะแต่ละเพลงเนี่ยนะอุ้ยโดนใจละเกินนะคะเพลงนี้เป็นชู้ไม่รู้ตัวค่ะจากพี่เวสป้านั่นเองนะคะหนึ่งสายหน้าใหม่ตอนนี้นะคะคอมพิวเตอร์แรนดอมอยู่ค่ะแล้วแป้งโกก็กำลังโทรกลับนะคะสำหรับคนที่ฝากเบอร์โทรกลับเอาไว้นะคะตอนนี้ได้แล้วเรียบร้อยทักทายเขากันดีกว่าในช่วงของสายชิวฮิวใจสนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดเอาละค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรเอ่ย
1: พี่ตีครับ
0: พี่ตีโทรมาจากที่ไหนเนี่ย
1: ด่านซ้ายจังหวัดเลยครับ
0: ล่ะคะพี่ตีเราเคยคุยกันหรือยังนะ
1: ไม่เคยครับ
0: ไม่เคยเลยใช่ไหมครั้งแรกใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วพี่ตีทำอะไรอยู่คะตอนนี
1: ้ก็ทำสวนยางครับ
0: ทำสวนยางอ๋อจังหวัดเลยนี่ก็มีทำสวนยางเนาะ
1: ครับ
0: วันนั้นคุยกับคุณผู้ฟังนี่แหละทางบ้านหน้าไม้นี่เขาก็ทำสวนยางแต่เขาอยู่ภาคเหนือภาคเหนือก็ทำภาคใต้ก็มีภาคอีสานก็มีด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับแถวภูเรือเยอะเลยครับ
0: ภูเรือใช่ไหมคะเยอะเลยเนาะอ๋อนะแล้วก็ทำเป็นของเราเองเลยใช่ไหมหรือว่ายังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะทำเยอะแม้กี่ไร
1: ่ประมาณ30 ไร่ครับ
0: อุ้ยแล้วทำกี่คนอะทำคนเดียวหรอ
1: ครับ
0: ทำไหวได้ยังไงอะคะ
1: เขาก็ให้เขาไปเก็บแบ่งกันนะครับ
0: อ๋อแบ่งกันหมายความว่า
1: ให้มีคนรับจ้างครับ
0: อ๋อมีคนรับจ้างมาช่วยทำช่วยกรีดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อทำทุกวันเลยไหมคะทุกฤดูเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: อ๋อหน้าฝนก็ทำได้หน้าร้อนอะไรทำได้หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ได้

0: ครับ
1: โอ้ดีจังเลยแล้วตอนนี้คือทำอะไรคะพักผ่อนแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมกำลังจะเข้านอนแล้วเนาะ
0: ครับ
1: อากาศเป็นยังไงที่เมืองเลย
0: อากาศเย็นอยู่ครับ
1: เออลมพัดตึ้งเลยไหม
0: ครับ
1: ลมพัดตึ้งตึ้งตึ้ง
0: ได้มาเที่ยวผีตาขวนไหมครับดัดฟ้า
1: ไม่เคยได้ไปเลยเป็นเทศกาลเหรอคะ
0: ครับผ่านไปเมื่อกี้ไหมครับ
1: หร
0: อผีตาขวน
1: มีวันไหนบ้างคะ
0: มันปีนึงมีครั้งหนึ่งครับ
1: อ๋อปีนึงมีครั้งหนึ่งใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วนี่คือพอดีเทศกาลเลยใช่ไหม
0: ผ่านไปแล้วครับ
1: เอาผ่านไปแล้วช่วงไหนคะจะมีช่วงไหน
0: เมื่อกี้นี่ครับเดือนที่แล้วนะครับ
1: เมื่อกี้นี้หมายความว่าเดือนที่แล้วคือเมื่อกี้นี
0: ้ครับ
1: เมื่อกี้ของเราไม่เท่ากันนะเนี่ยเมื่อกี้ของพิมดาคือผ่านหน้าบ้านไปเมื่อกี้นี้ หมายถึงเดือนที่แล้วนะ
0: เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับ
1: ก็จะมีเทศกาลเขาเรียกว่าผีตาขวนใช่ไหมทำอะไรบ้างอะคะเทศกาลนี
0: ้ฮะ
1: เขาทำยังไงกันบ้างคะนอกจากใส่หน้ากากแห่แล้วเขาทำอะไรอีกนะคะ
0: ใส่หน้ากากแห่ก็มีขวัญลำมีอะไรนะครับ
1: อ๋อก็แค่อย่างนี้อะไรประมาณนี้เหมือนแบบใส่หน้ากากแต่งตัวแห่เดินแห่เพื่อที่จะขอฝนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะไปดูเทศกาลของเขาก็ลองไปเที่ยวดูเนาะช่วงประมาณเดือน6อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ก็เดือน6วันที่20ครับผ่านไปเมื่อกี้นะครับ
1: อืมใช่ไหมคะเนาะเดือน6เนาะประมาณนั้นนะคะ
0: อ
1: ่ะวันนี้พี่ตีอยากฟังเพลงอะไร
0: เพลงคิดถึงครับเพลงควักครับ
1: ได้เลยคิดถึงใครอยู่หรือเปล่าคะ
0: มอบให้อยู่กรุงเทพได้ไหมครับ
1: ได้สิ
0: คนนี้ชื่อเพชรครับเพชรท่าอยู่กรุงเทพครับ
1: เพชรไม่ใช่เพชรพุ่มพวงใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับ
1: คนละเพชรนะ
0: ที่เขาเย็บผ้าอยู่ที่กรุงเทพครับ
1: พี่เพชรเย็บผ้าอยู่ที่กรุงเทพถ้าฟังอยู่นะคะตอนนี้พี่ตีกำลังฝากเพลงให้ใช่ไหมแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่เพชรอีกไหมคะ
0: ไม่มีครับผมมอบเพลงให้ฟังครับ
1: มอบเพลงพอๆให้ฟังเนาะ
0: ครับ
1: ได้เลยนะคะ
0: มอบหลังไมค์หน้าไมค์ด้วยนะครับ
1: ได้เลยพี่ตี
0: ครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์คืนนี้พักผ่อนนอนหลับมีความสุขฝันดีนะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณด้วยนะคะกับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: ขอบคุณค่ะ
1: มันสวยดีอ่ะจากพี่ฝนธนสุนทรนะคะไม่มีตังค์แต่อยากได้น้องวันไหนจะมีตังค์สักทีนะนะคะหยิบมาฝากกันค่ะจากงานคาราวานสวัสดีลูกทุ่งทั่วไทยนะคะจัดที่บิ๊กซีนครปฐมเมื่อวันที่25สิงหาคมปี2550นู่นแน่เนาะอุ๊ยกี่ปีแล้วล่ะ56อุ๊ยเกือบจะ20ปีผ่านมาแล้ว19ปีแล้วนะเนี่ยนะคะก็นะคะขอบคุณกันด้วยละกันเนาะกับมหานครไลฟ์นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซน

0: ผลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอาล่ะใครที่ไม่มีตังค์ที่อยากหาช่องทางนะคะเพื่อที่จะเสริมสภาพคล่องทางการเงินมาฟังทางนี้ค่ะนะคะท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์นะคะมาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ให้ดีๆค่ะธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะคะธนาคารออมสินพร้อมที่จะช่วยค่ะด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่จะทำให้คุณเนี่ยยิ้มได้กว้างขึ้นนะคะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนค่ะพิเศษยิ่งขึ้นนะคะธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะท่านไหนสนใจสมัครได้แล้วค่ะวันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนช้ำ

Korean kimchi hot hot. My yum yum hot hot Korean kimchi. Mmm.

0: จริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เสียง

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกยังเหลืออีกหนึ่งเพลงรอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณด้วยกับกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะคะพี่ปุญญวัฒน์เขาขอมาเขาจองเอาไว้นะคะจัดให้แล้วจ้าจัดให้แล้วจ้าชั่วโมงหน้านะคะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วย022481366นะคะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่ค่ะ

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มตำรวจฮีโร่แจงดราม่าการช่วยเหลือผู้รับบาดเจ็บเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์10ตำรวจเอกมังกรโคตรชมพูและ10ตำรวจเอกวานริชัยชัยวงศ์2ผบ.หมู่สน.พหลโยธินตำรวจที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเปิดใจกรณีถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมโดย10ตำรวจเอกมังกรเปิดเผยว่าพวกตนเป็นเจ้าหน้าที่2คนแรกที่ไปถึงที่เกิดเหตุจากนั้นได้ปฏิบัติการตามหลักยุทธวิธีเผชิญเหตุโดยแจ้งเหตุพร้อมถ่ายภาพเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาและขอความร่วมมือจากหน่วยอื่นนอกจากนี้ยังต้องเปิดการจราจรรองรับรถดับเพลิงรวมถึงต้องปิดกั้นสถานที่เกิดเหตุกันผู้ไม่เกี่ยวข้องยอมรับว่าขณะนั้นมีพลเมืองดีและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บมาขอความช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยได้ทันทีเนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ได้มากที่สุดหลังจากประสานงานทุกฝ่ายได้เข้ามาสนับสนุนแล้วได้ไปบริเวณด้านหลังร้านพบมีกลุ่มควันหนาแน่นจึงวิ่งอ้อมไปหน้าร้านเพื่อบอกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่มีอุปกรณ์ครบให้เข้ามาช่วยผู้ได้รับบาดเจ็บเมื่อกลุ่มควันเริ่มจางจึงเห็นประชาชนจำนวนมากนอนหมดสติอยู่ในร้านส่วนใหญ่อยู่บริเวณหน้าห้องน้ำชายหญิงลักษณะนอนทับกันบางรายยื่นมือออกมาขอความช่วยเหลือจึงช่วยนำผู้ประสบเหตุออกมาช่วยกันทำ CPR แต่หลายคนแม้จะทำ CPR แล้วก็ไม่ฟื้นส่วนกรณีน้องบริสนักร้องหญิงวงทศกัณฐ์ได้ทำ CPR จนกลับมามีสัญญาณชีพตอนนั้นรู้สึกดีใจมากแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงเพราะน้องเสียชีวิตในรถพยาบาลด้าน10ตำรวจเอกมังกรกล่าวว่าหลังจากสถานการณ์คลี่คลายตนและตำรวจรวม3นายรู้สึกผิดปกติแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกตัวเย็นจึงไปขอออกซิเจนในรถพยาบาลกู้ชีพก่อนจะถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลท่านี้ตอนเข้าไปช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันไม่มีความรู้สึกกลัวแต่รู้สึกเสียใจที่คนที่ช่วยเหลือกลายเป็นเคสดำและเคสแดงส่วนผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานก็น้อมรับและเข้าใจเนื่องจากคนเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์กทม.ยืนยันโครงสร้างสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์อย่างปลอดภัยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีความกังวลเรื่องการพบรอยร้าวบริเวณใต้สะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์โดยสำนักการโยธาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่ารอยที่เห็นไม่ใช่รอยแตกร้าวที่โครงสร้างของต่อหม้อสะพานแต่อย่างใดแต่เป็นรอยทางเดินของปลวกบริเวณเสาต่อหม้อต้นหนึ่งซึ่งไม่มีผลต่อโครงสร้างความมั่นคงของเสาต่อหม้อสำหรับสะพานข้ามแยกถนนเทพรักษ์หรือถนนเชื่อมถนนวิภาวดีรังสิตถนนพหลโยธินนั้นได้เปิดใช้งานเมื่อวันที่29มิถุนายน2568ทำให้การเดินทางจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกสะดวกขึ้นลดปัญหารถติดในย่านดอนเมืองและลดเวลาเดินทางสู่สนามบินดอนเมืองได้แบบไม่ต้องวนหรือรอสัญญาณไฟจราจรยึดอะโวคาโดรอบนำเข้า600ตะกร้าขยายผลอายัดซากสัตว์ไม่ทราบแหล่งที่มาเกือบ8ตันนายสรัญสารวีรกุลสุนทรรองผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมวิชาการเกษตรบูรณาการร่วมกับกรมศุลกากรเข้าปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังสืบสวนติดตามเส้นทางการขนส่งมาตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือก่อนเข้าตรวจยึดอะโวคาโดลักลอบนำเข้าจากต่างประเทศจำนวน600ตะกร้าเบื้องต้นพบการกระทำเข้าข่ายความผิดฐานนำเข้าสิ่งต้องห้ามโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรจากนั้นได้ขยายผลจากการสืบสวนการจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ผ่านช่องทางออนไลน์เข้าตรวจค้นห้องเย็นแห่งหนึ่งในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีภายหลังได้รับหมายค้นจากศาลจังหวัดธัญบุรีพบห้องเย็น3ห้องภายในเก็บสินค้าปศุสัตว์หลายรายการทั้งเนื้อโคเนื้อกระบือลิ้นกระบือเอ็นโครวมถึงซากสัตว์ไม่ทราบชนิดและแหล่งที่มาผลการตรวจสอบพบของกลางรวม 7,986 กิโลกรัมรวมมูลค่ากว่า 1,590,000 บาททั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567

0: และขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
1: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตติ้งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: มาแล้วค่ะชั่วโมงที่2นะคะตอนนี้1สายหน้าไมค์เขารออยู่แล้วทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: คุณพี่อะไรคะเนี่ย
4: อนันต์โคราชจ้ะ
3: พี่อนันต์โทรจากโคราชเหรอคะอยู่อำเภออะไรคะ
4: อำเภอสามสแกแสนครับ
3: อ๋ออุ๊ยไม่เคยได้ยินเลยอำเภอชื่อนี้
4: นะอำเภอขามสะแกแสงมีขามสะแกแสงมีขามทะเลส
3: อ๋อมีหลายขามใช่ไหมคะ
4: จ้ะ
3: เนาะอยู่แถวๆไหนอะคะอยู่ติดไปทางฝั่งไหนบุรีรัมย์หรือว่าทางติดไปทางฝั่งไหนคะ
4: ทางบุรีรัมย์ครับผม
3: อ๋อติดไปทางนู้นเนาะ
4: จ้ะ
3: แล้ววันนี้พี่นันทำอะไรอยู่คะตอนนี
4: ้ผมก็ทำสวนทำเกษตรช่วยแต่งานบุญงานอะไรครับเพราะว่าวัดหลวงพี่กำลังสร้างหอระฆังนะจ้ะ
3: อ๋อเหรอคะนี่อยู่วัดเหรอ
4: ผมอยู่บ้านครับ
3: นึกว่าอยู่วัดช่วยหลวงพี่สร้างระฆังด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ใช่เพราะว่าผมไม่ได้ไปทำนะครับช่างก็ทำมาเจ
3: ออ๋อช่างทำก็คือเราก็ไปดูแลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปช่วยดูแลให้ใช่ไหมคะ
4: ใช่ไปเป็นจะมีธุระเรียกใช้ก็ไปครับ
3: อ๋อใครมีอะไรเรียกใช้พี่อนันต์ก็คือไปหมดเนาะ
4: จ้าๆๆหลวงพี่เป็นเจ้าวาดอยู่โน้นสูงครับผม
3: อ๋ออุ๊ยเป็นคนจิตใจดีจังเลยอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ
4: ครับครับ
3: นะก็กลางวันก็คือรับจ้างทั่วไปทำสวนทำอะไรใครเรียกไปใช้งานอะไรพี่อนันต์ไปหมด
4: จ้าไปทำบุญน้ำทานน่ะเจ้
3: ไปทำบุญน้ำทานเนี่ยสำเนียงเหมือนที่บ้านหนูเลยคุณแม่หนูก็เป็นคนโคราชเหมือนกันนะพี่อนันต์
4: คร
3: ับ เขาก็จะมีสำเนียงเวลาเขาพูดอ่ะสำเนียงเหมือนที่บ้านเลยนะคะวันนี้พี่อนันต์อยากฟังเพลงอะไร
4: อยากฟังเพลงกระต่ายหมายจันทร์ของพี่ทักษ์นะเจ
3: ้ได้เลยค่ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
4: มอบให้อสมทแล้วก็อินดาแล้วก็แป้งโกหลังไม้นะครับทุกอย่างทุกสายที่รับฟังนะครับคืนนี้เอ็มก็ห้าจ้ะ
3: ค่ะเก่งมากเลยนะจำชื่อแบบเป๊ะมากเลยนะแป้งโกะด้วยใช่ไหมนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่อนันต์ขาพูดตามพิมดาก่อนนะ
4: ครับผม
3: ขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
3: เผ็ดเต็มขวด
4: เผ็ดเต็มขวด
3: ซีดเต็มคำ
4: ซีดเต็มคำ
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียง
3: ตราพันท้ายนรสิงห์
4: ตาบรรทายนรสิงห
3: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
4: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
4: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เก่งมากค่ะวันนี้ขอให้พี่อนันต์นอนหลับฝันดีนะคะพักผ่อนอย่างมีความสุขนะพรุ่งนี้จะได้มีแรงตื่นขึ้นไปทำไร่ทำสวนไปช่วยเหลืองานบุญอีกนะคะ
4: ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์โทรมาบ่อยๆนะพี่อนันต์นะ
4: แต่ Are you ready
3: Yes ready ไปไหนดีพร้อมไปไหนดีคะ
4: ครับ
3: good night นะคะ
4: จ้าๆบ๊ายบายครับ
3: ดูแลสุขภาพด้วยขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ค่ะเอ้ยอย่าให้สปริกนะอังกฤษเนี่ยพอได้นะนิดหน่อยนะแต่ภาษาไทยนี่ไม่ได้เลยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังพี่อนันต์เขาขอเพลงกระต่ายไม้จันเดี๋ยวคุณผู้ฟังไปฟังพร้อมๆกันนะคะว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร

0: พลงเกี่ยวกับเรื่องของพระจันทร์นะคะถูกต้องเก่งมากค่ะลูคิตตี้หวังว่านะคะ4เพลงค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับดวงจันทร์นี่แหละนะคะเพลงแรกฝากจันทร์ไปห่มใจค่ะพี่แช่มแช่มรำนะคะแล้วก็ตามมาด้วยกระต่ายหมายจันทร์จากพี่พิทักษ์ค่ะจันทร์ค่ะจากพี่หญิงทิติการและปิดท้ายด้วยดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากน้องธัญญาชัชยานั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของดวงจันทร์เนาะพาเรทเพลงฮิตต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุกพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: อ้าวล่ะค่ะอยู่ด้วยกันต่อชั่วโมงที่2นะคะแหมไลฟ์หลุดไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้แต่ว่าน้องแป้งโกะขึ้นไลฟ์ให้ใหม่ละคุณผู้ฟังตามไปที่อีกไลฟ์หนึ่งก็แล้วกันเนาะเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะก็ขึ้นไลฟ์แล้วกลัวไม่เห็นหน้าเห็นตากันเดี๋ยวทักทายหลังไมค์ก่อนนะคะตอนนี้เนี่ยรถไฟมาแล้วค่ะทักทายเป็นจังหวะเหมือนเดิมเลยนะคะเริ่มต้นกันที่พี่วอนจังหวัดกาญพี่มนัสนครศรีพี่สมศักดิ์บุรีรัมย์พี่อ้วนเขาคิดเชกูพี่หนุ่มน้องแต้สุพันพี่แมนลำปางพี่ดอกแก้วเชียงใหม่นี่เชียงใหม่เจ้านะคะทักทายหลังใหม่นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะที่เมื่อกี้นี่กำลังคุยกันอยู่แล้วอยู่ดีๆไลฟ์ก็หลุดหายไปนะคะพี่ดอดดี้พี่วิจิตรสวนโรจน์พี่สุริยุสมานอัคคณีพี่ตุ๊กเมืองพนัสพี่ลูกคิตตี้วังว่าพี่ซาเอบะเรียวด้วยนะคะพี่โสภินพี่ประคองยายอ้อสามย่านพี่เสาคำเจ้าพี่จิ๊บน้องไบพี่ยุทธนาพี่สุดาพี่วิเชียนหุ่นชาวนาพี่สุภาพพี่ลำพึงมณีเขียวแล้วก็พี่นารีพรมรายด้วยนะคะเดี๋ยวดูซิว่าในไลฟ์อันใหม่เนี่ยมีใครเข้ามาเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่านะคะนะเพราะว่าเมื่อกี้ไลฟ์หลุดไปใช่ไหมแล้วก็กลางคืนนี้คนก็ไม่ค่อยได้เข้ามาซะด้วยนะแล้วหลุดแล้วหลุดเลยด้วยนะเออนะคะแล้วก็ยังมีน้องอุ้มนะน้องอุ้มทิพสุดามาแล้วนะคะเออหมดหรือยังนะเดี๋ยวดูซินะคะนี่หลักประมาณนี้เนาะนะคะคุณผู้ฟังรถไฟไปก่อนนะทักทายได้แค่นี้คุณผู้ฟังไม่มีแล้วไม่มีใครมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ตั๊กแตนชลดามาฝากกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าฉันท้องจากพี่ตะกะแตนชลดาสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองได้พี่วสุห้าวหาญนะคะเขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ยีนศิลาแรงนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะก็ขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงดีเจเลยนะคะขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: อ้าวเริ่มทยอยมากันแล้วทาง Facebook Live นะคะอันใหม่นะอันเก่าตัดไปแล้วน้องหนีดูกูถ้าเขาเอ็นดูเขาอ่ะเขาบอกหนูนอนที่สถานียันหว่างเลยก็ได้แม่หนูขี้เกียจวิ่งตามรถไฟและแม่ทิ้งหนูและแม่ไม่เรียกหนูขึ้นรถไฟ พี่สันธยาด้วยสวัสดีนะคะแล้วก็มีน้องอุ้มทิพสุดาด้วยนะคะมีพี่สิริพักด้วยนะคะพี่เอกณรงค์ค่ะนะคะมาเพิ่มเติมกันเนาะนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังไปต่อกันที่เพลงฮิตติดชาร์ตกันดีกว่าค่ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ขอได้ขยับจังหวะกันบ้างเนาะคุณผู้ฟังพี่สันธยาบอกว่าเพลงสนุกหายง่วงเลยครับผมนะเพราะว่าตั้งแต่ต้นชั่วโมงวันนี้ช้ามาตลอดเลยนะคะขยับจังหวะขึ้นมานิดหนึ่งทรงนักเลงค่ะเพลงนี้จากวงพัทลุงนะคะก็อยู่ในฮิตที่18ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นหม้อหุงข้าวค่ะจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์นะคะฟีเจอริ่งกับพี่พันธ์วรการค่ะเพลงนี้อยู่ในฮิตที่1ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณด้วยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: เดี๋ยวหลังโฆษณาค่ะกลับมาฟังพิมดาเล่านิทานก่อนนอนกันนะคะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่

่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาละค่ะมาแล้วนะคะนิทานก่อนนอนวันนี้เสนอเรื่องทนายกับท่านรัฐมนตรีวันหนึ่งมีทนายโทรไปหารัฐมนตรีวัยใกล้เกษียณท่านหนึ่งท่านครับผมมีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายท่านจะเอาอันไหนก่อนดีทนายบอกท่านรัฐมนตรีเลือกเอาข่าวดีก่อนก็แล้วกันได้เลยครับท่านภรรยาของท่านเจอรูปหนึ่งมูลค่าของมันร่วม10ล้านแน่ครับท่านทนายเล่ารัฐมนตรีตอบว่าเหรอก็ดีแล้วนี่แล้วข่าวร้ายล่ะทนายตอบว่าข่าวร้ายก็คือรูปนั้นเป็นรูปท่านกำลังเดินโอบไหล่เลขาที่พัทยาน่ะสิครับท่านแฮ ในความโชคดีก็ยังมีความโชคร้ายอยู่นะคะนะก็คือมูลค่าของเงินร่วม10ล้านเนี่ยที่เจอในรูปก็คือฟ้องหย่าใช่ไหมหรือยังไงนะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะหมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความด้วยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะจนถึง4 ทุ่มตรงเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะส่งต่อให้กับน้องลูกตาลมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: และทออสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: ขอบคุณกันด้วยนะคะ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะเอาล่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ะคุณผู้ฟัง10โมงมานั่งรอพิมดากันเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงหวานๆเนาะจากคุณแม่ตุ๊กวิยดาค่ะขออาจารย์อยากขออะไรไปขอที่พระจันทร์นะวันนี้ตลาดฟันดีนะคะรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะนะฮะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆหน่อยนี่ค่ะแต่ว่าคิดว่าหลายๆคนยังไม่นอนนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆพร้อมกับเพลงเพราะๆนะคะจัดให้เลยนะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพลงไหนมันจี๊ดเพลงไหนมันโดนหรือว่ามีเพลงพิเศษอยากจะมอบให้กับคนพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่จะไปพูดถึงงานเพลงทั้ง3เพลงที่นำมาทักทายวันนี้ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีนะคะกับเศรษฐีใหม่หลายๆท่านด้วยเออ

ก็ต้องนะปลอบใจนะคะสำหรับเพื่อนทำไมปลอบใจแล้วหัวเราะอันนี้ใส่ไม่ดีอ่ะนะไม่เป็นไรงวดนี้งวดหน้าฟ้าใหม่นะจ๊ะหนูก็ไม่มีงวดเนี้ยไม่โดนหรอกไม่ได้ซื้ออ่ะก็ว่ากันไปนะคะอ้าวนะเรามาพูดถึงงานเพลงดีกว่าสามงานเพลงวันนี้นะคะที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนของเราก็เป็นเพลงแบบฟังสบายๆเนาะนะคะเสียงหวานๆเลยนะคะเริ่มต้นมากับรักคงยังไม่พอนะคะในเวอร์ชันของพี่หญิงทิติการแล้วก็ต่อด้วยอยากหลับตาในอ้อมกอดเธอตั๊กแตนชลดาแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ใจยังพังยังคงเจอนะคะวิรดาวงเทวันหลายๆคนคิดถึงเสียงพี่วิก็นำมาฝากหนึ่งงานเพลงจริงๆแล้วเนี่ยเพลงนี้มีหลายเวอร์ชันคุณผู้ฟังนะคะปล่อยมาครั้งแรกเนี่ยก็ร้องคู่กันนะคะพี่วิกับพี่กุ้งนะแล้วก็มีเวอร์ชันเดี่ยวของแต่ละคนด้วยนะวันนี้แบบว่าอยากให้เป็นเสียงสาวๆหวานๆนะก็เลยเลือกเป็นเวอร์ชันนี้มาฝากนะใจยังพังยังคงเจอเพราะว่าใครที่ยังไม่เคยฟังและอยากไปฟังซ้ำอะไรเงี้ยนะคะอ่ะวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังทุกเส้นทางทุกช่องทางทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะจะฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเราเลยนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะจ๊ะทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจนะคะเราไลฟ์อยู่ตอนนี้เห็นได้ดีเจเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่เพจ ltmfm95 ของเรานะคะสำหรับฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็หลายๆคนตอนนี้นะคะส่งข้อความเข้ามาทักทายกันแล้วล่ะเยอะมากๆเลยนะคะทางเพจของเรานะคะเดี๋ยวมาทักทายเนาะแล้วก็พูดถึงช่องทางช่องทางของเรานะคะอีกสักครู่นึงใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะสายหน้าไมค์นะคะที่02-248-1366นะคะ02-248-1366นะคะโทรเข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปได้เลยนะคะตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะใครอยากคุยสายฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยแล้วก็รอสักครู่นึงนะคะรอสักครู่นึงเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของสายชิวหิวใจนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรนะไม่ค่อยถนัดเลยโทรมาก็เขินดีเจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งข้อความมาได้นะคะ SMS มาได้พิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วนะบอกขอเพลงเดี๋ยวนะขอเพลงดาวมีไว้เบิ่งอ้ายใหม่ไทยหน่อยคะพี่ตาลจุบุอย่างนี้ด้วย แล้วก็มีลมจ๋าลมศิลปินใครไม่แน่ใจแต่บอกว่า101พอพนมรุ้งนะคะแล้วก็มีกลางดาวของน้องไรอันนะคะน่าจะจากคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็สวัสดีจ้าดีเจลูกตาลฟังอยู่จ้าขอฟังเพลงที่รักเรารักกันไม่ได้ด้วยจ้าจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะมีจากพี่วิภาด้วยกลางดาวนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอ่ะตอนนี้หลายๆช่องทางทักทายกันเข้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวมาว่ากันต่อคุณผู้ฟังเดี๋ยวจัดงานเพลงให้ก่อนที่เราจะไปรับสายหน้าใหม่กับช่วงซ้ายชิวหิวใจนะคะรอสัญญาใจมดรังสิมันค่ะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะเอาล่ะนะคะสายมารออยู่แล้วจากจังหวัดเลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่สุนานะคะ
2: ตาตาครับ
1: อะไรนะคะ
2: ตาสุนาครับ
1: คุณตาสุนานะคะ
2: ครับ
1: โอ้ไม่ยอมให้เรียกพี่เลย
2: เป็นตาแล้วครับ
1: แต่เสียงยังหนุ่มอยู่เลยนะคะคุณตาขา
2: ครับ
1: โอ้คุณตาอายุเท่าไหร่แล้วคะปีนี
2: ้70ครับ
1: โอ้70เนาะแต่เสียงสดใสมากเลยนะค่ะ
2: ขอเรียกตาแล้วเนาะ70
1: ได้เลยนะคะคุณตาโทรจากจังหวัดเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับ
1: สัญญาณชัดเจนไหมจ๊ะที่จังหวัดเลย
2: ครับชัดเจนครับ
1: ชัดเจนคุณตาฟังจากทางวิทยุใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: โอ้
2: ฟังแต่ทางวิทยุ
1: ฟังแต่ทางวิทยุแล้วตอนนี้อยู่ไหนคะเนี่ยอยู่ที่บ้านไหม
2: อยู่ที่บ้านคร
1: ับ โอเควันนี้ฝนตกไหมจ๊ะที่เลย
2: ที่บ้านเนี่ยไม่ตกครับ
1: โอ้ที่บ้านเนี่ยไม่ตกเนาะโอเคเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะคุณตา
2: คุยนานแล้วครับ
1: คุยนานแล้วเนาะโอ้โอเคได้เลยวันนี้คุณตาอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: อยากฟังเพลงแก้วรอพี่ครับ
1: แก้วรอพี่นะคะโอเคได้เลยเดี๋ยวคุณตารอฟังเลยนะ
2: ครับ
1: ค่ะคุณตารักษาสุขภาพนะคะสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ลูกตาก็โคตรเก่ง
1: ขอบคุณค่ะคุณตาขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวหนูจัดเพลงให้นะ
2: ฟังเก็บไม่ทันเลย
1: โอ้ไม่เป็นไรค่ะคุณตาขอบคุณมากมากเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะเพลงที่คุณตาสุนาแนะนำเข้ามานะสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้แก้วรอพี่พุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่นะคะคุณตาสุนาจากจังหวัดเลยนั่นเองนะคะนานๆฟังแก้วรอพี่นะมีหลายเวอร์ชั่นมากๆนะคะเพราะว่าเพลงดังนะของแม่พึ่งเนี่ยก็ถูกนำมาทำใหม่นะคะ reproduce remaster โอ้โหนะนำมาทำใหม่หลายเวอร์ชั่นหลายศิลปินมากๆนะคะก็แต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีความไพเราะแตกต่างกันไปนะคะของแต่ละเอกลักษณ์เนาะของศิลปินแต่ละท่านด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันของแม่พึ่งอีกเวอร์ชันนึงเป็นดนตรีเวอร์ชันนึงเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยของแม่พึ่งก็มีดนตรีหลายเวอร์ชันนะคะก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในเวอร์ชันนี้นะอ่ะสำหรับใครที่อยากจะคุยสายหน้าใหม่นะคะเหมือนคุณตาสุนาเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับสายอีกหนึ่งสายนะคะวันนี้เนี่ยนะคะถนนโล่งทางสะดวกนะคุณผู้ฟังใครที่บอกว่าโทรไม่ค่อยติดนะไม่เคยได้สายหน้าใหม่เลยดีเจลูกตาลนะคะวันนี้ลองดูคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาฝากเอาไว้ได้เลยจองสายหน้าใหม่ได้เลยนะคะที่02-248-1366นะคะช่วงนี้มาทักทายสมาชิกของเราดีกว่านะคะที่เพจ LTM FM 95นะคะสวัสดีน้องหนูดีนะจ๊ะพี่นุเจริญส่งสติ๊กเกอร์เข้ามารัวๆเลยนะคะแล้วก็พี่จรันทองบัวนะคะพี่คันชิดนะจ๊ะพี่นักรบนะคะพี่เสาคำนะจ๊ะบอกว่าแวะมาทักทายคนสวยเจ้าอู้ม่วนเจ้าเนี่ยขอบคุณจัดนักเลยคุณแม่อรุณนะคะสวัสดีค่ะพี่เนนหรอหนุ่มเมืองคอนฮะสวัสดีจ้ะแล้วก็พี่เรดมี่พี่รับพลนะแนะนำสิทธิ์ของเจ้าเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีทาง SMS ด้วยเหมือนกันนะสิทธิ์ของเจ้านะฮะพี่วนิดาสวัสดีค่ะบอกอยากฟังซ้อนท้ายพี่ใหม่ของน้องไรอันนะคะแล้วก็พี่วาสนานะคะเพลงคำเอ่ยค่ะของยุ้ยมานศักดิ์นะคะแล้วก็พี่เล็กยินดีนะคะสวัสดีค่ะพี่ประจวบจากอู้ตรดิษฐ์นะบอกอยากฟังรอทั้งปีนะคะพี่สมคิดพี่อัญชลีนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สว่างด้วยนะคะขอบคุณมากๆพี่สมชาวจากสุราษฎร์นะพี่วีรยุทธ์นะน้องไบด้วยนะพี่จรันบอกตัดยางอยู่จ้านะคะฟังเพลงไปด้วยทำงานไปด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะสาวแบ๊เข้ามาทักทายนะจ๊ะเอาละนะเดี๋ยวจัดงานเพลงที่ส่งเข้ามาทาง SMS ละกันนะคะเห็นว่าฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะคะเดี๋ยวจัดให้ในชั่วโมงนี้ที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะพี่อัญชลีจากนครศรีธรรมราชบอกอยากฟังขออนุญาตเลือกเป็นในเวอร์ชันของสุนารีราชสีมาจัดให้นะคะ

0: ที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะความรักที่บางครั้งบางทีเนี่ยนะมันไม่ถูกที่ถูกเวลานะฮะแต่ความรักมันไม่เลือกไงมันไม่เลือกที่เกิดอ่ะคุณผู้ฟังมันไม่เลือกสถานที่มันไม่เลือกเวลาแต่ว่านะเราก็รู้ได้นะคะรู้ได้ว่าเออนะมันไปต่อไม่ได้จริงๆเฮ้ยนี่ดราม่าอีกแล้วเรานะเป็นเรื่องราวของเพลงนะคะแต่ว่าเพลงก็มาจากชีวิตจริงด้วยเหมือนกันในส่วนหนึ่งคุณแม่เกลบอกว่าโหถูกใจอ่ะถูกใจมากเพลงนี้นะคะใครที่ชอบฟังเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้นะคะยินดีจัดให้แต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากฟังแบบจัดเต็มแบบจัดเต็มเนี่ยวันอาทิตย์ไม่อยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะตันก็มีอีกรายการกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะวันอาทิตย์ในช่วงเวลา5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะคะก็จะจัดเพลงเก่าๆให้เลยนะคุณผู้ฟังที่โอ้โหคิดถึงเพลงเก่าๆอยากฟังเพลงเก่าๆหรือว่านะคะมีความชื่นชอบนะคะนะเพลงเก่าเนี่ยเด็กๆเดี๋ยวนี้ชอบฟังเพลงเก่าๆก็เป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงอะไรอย่างเงี้ยนะก็มาฟังได้แล้วก็นอกจากดีเจลูกตาแล้วก็ยังมีศิลปินแห่งชาตินะคะพ่อชายเมืองสิงห์นะคะมาพูดถึงเรื่องราวของเพลงนะเฉพาะเพลงของพ่ออะไรเงี้ยพ่อก็จะเล่าให้ฟังว่าเออมีที่มาที่ไปยังไงแต่งขึ้นมาคิดอะไรยังไงหรือช่วงเวลานั้นเนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตไปปิดวิกเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าปิดวิกเนี่ยไปล้อมรั้วเก็บตั๋วเล่นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยมีประสบการณ์มีเรื่องสนุกอะไรนะคะมาเล่าให้ลูกให้หลานฟังเงี้ยทุกคนก็มาติดตามได้นะฝากอีกหนึ่งรายการนะคะวันอาทิตย์ 5 โมงเย็นนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปกันต่อดีกว่านะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: มหานครไลฟ์นะจ๊ะนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะจัดงานเพลงของเบียร์พร้อมพงไฮกับเพลงหลมปากว่าว
3: หนึ่งผลงานเพลงนี้จากใจผมเบียร์พร้อมพงครับหลมปากว่าวครับพี่น้องครับคุณแม่มีลูกอมมาให้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยไม่ได้วอร์มเสียงวันนี้ขอบคุณมากครับ

0: นับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ขอบคุณมากๆเลยคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะคะแล้วก็ฝากงานเพลงเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีนะน้องลูกตาลคนสวยและเสียงใสนะคะพี่รอฟังเสียงนี้ทุกวันเลยโอ้โหขอบพระคุณมากๆนะคะขอเพลงแสงจันทร์ของน้องต้นข้าวกับอาจารย์ไข่อ๋อเป็นเวอร์ชั่นพิเศษใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่อัญชลีบอกว่าขอบคุณมากๆเลยสำหรับที่รักเรารักกันไม่ได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะใครที่ฝากเพลงเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะด้วยเวลาของเราเนาะนะคะแต่ว่าตอนนี้พักเบรกกันสักครู่หนึ่งฟังสิ่งที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์ Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา 1. Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี 2. Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ 3. Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงน

Girls Love Proud เสน่ห์ 4. Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง 5. Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากไว้หลังไมค์นะคะเขามา CX สุภกฤตนะคะพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับดาวใจฟ้าไม้พิรมพรนะคะจากพี่โตบุรีรัมย์นะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตคิดติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะงานเพลงจากพี่มานะนครศรีธรรมราชนะบอกว่าอยากฟังคาราบาวอ่ะน้องลูกตาลเอาจัดให้นะคนล่าฝันจ้าเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่ไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันกับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา23นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรตเพลงฮิตฮิต15
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
5: 23นาฬิกา3นาทีนะคะทักทายคุณผู้ฟังในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วโอ้โหมาไกลด้วยจากปัตตานีสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไทยนะ
6: ครับผม
5: สะดวกคุยไหมจ๊ะตอนนี
6: ้สะดวกครับ
5: สะดวกมากๆเลยโอ้โหโทรมาจากปัตตานีเลยเหรอจ๊ะ
6: ใช่ครับ
5: เหรอสุดยอดเลยเราเคยคุยกันแล้วหรือยัง
6: ยังครับครั้งแรกครับ
5: ยังเลยครั้งแรกแล้วปกติฟังวิทยุหรือว่าออนไลน์คะ
6: ส่วนใหญ่จะฟังออนไลน์ครับ
5: เหรอช่องทางไหนเอ่ย
6: ของแอปของมันจะมีแอปของสถานีอยู่แล้วผมจำชื่อแอปไม่ได้ก็เปิดฟังอยู่ตลอด
5: โอเคโอเคก็แสดงว่าฟังได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเนาะ
6: ใช่ครับ
5: โอ้โหสุดยอดเลยแล้ว M-Cord Connect ได้ดาวน์โหลดเอาไว้ยังคะ
6: ยังครับ
5: ของอสมทเออเน
6: า
5: ะฝาก
6: เพราะว่าต้องไปดาวน์โหลดเพราะว่าอันนั้นมันเป็นแอปของวิทยุเนาะมันก็เปิดฟังได้ทั้งหลายขึ้นคร
5: ับ ไม่ใช่เป็นแบบรวมใช่ไหมได้เลยแอปไหนก็ได้แต่ว่า
6: จะฟังขึ้นนี่แหละครับ
5: ขอบคุณมากๆก็ฝากไว้อีกหนึ่งแอปนะคะสำหรับ M-Cord Connect นะฟังได้ทุกรายการเลยของอสมทแล้วก็ติดตามข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ด้วยค่ะเนาะยินดีค่ะขอบคุณมากมากโอ้วันนี้ได้คุยกันแล้วโทรยากไหมคะแชร์ประสบการณ์การโทรสายแล้วไหม
6: แต่ถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่ถ้าย้อนไปสัก 4-5 ปีที่แล้วโทรไม่ติดเลยแทบไม่ติดเลย
5: แสดงว่า 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยเคยโทรมาแล้วหรอคะ
6: เคยโทรก็คือผมฟังถ้าคลื่นนี้ถ้าฟังมาก็จะ20กว่าปีแล้วเนาะ
5: เนาะ25ปีแต่ว่าคลื่นอ่ะ22ปี
6: ไม่20กว่าปีไม่ถึง25ปี
5: อ่ะมันเล่น
6: อันนั้นผมก็จะคร่าวๆประมาณ20กว่าปีแล้วฟังตั้งแต่ช่วงเปิดใหม่ๆมาก็แต่ก็ไม่ได้ฟังตลอดครับยอมรับว่าฟังหาย
5: ๆไม่เป็นไรเลยโอ้ติดตามมาตั้งแต่เปิด
6: ต้นนะครับ
5: ขอบคุณมาก
6: ปีก็ไม่ใช่แล้วอันนั้นก็เกินไป
5: เกินไปใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วอย่างนี้ปกติก็คือฟังช่วงดึกๆแบบนี้เหรอคะหรือว่าช่วงกลางวัน
6: ส่วนใหญ่ก็ช่วงกลางวันมันไม่ค่อยมีเวลาเพราะทำงานก็จะฟังช่วงกลางคืนช่วงดึกๆเนี้ยเพราะว่าน้องก็ชอบเปิดฟังเหมือนกัน
5: โอเคแล้วอยู่ยาวไหมคะอยู่ถึงประมาณ
6: ตีนอะไรเที่ยงคืนก็หายแล้วครับ
5: หายนะหายตัวนะวาร์ปได้ภาพตัดเลยอะไรเงี้ยนะ
6: ประมาณนั้นครับ
5: ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่แบบว่าโอ้มีช่วงเวลาแบบก่อนนอนอะไรเงี้ยก่อนจะพักผ่อนก็เลือกที่นะมาฟังเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะโอเควันนี้พี่ไทยอยากฟังเพลงอะไรคะ
6: โลกทั้งใบของพี่เล็กครับ
5: โลกทั้งใบของพี่เล็กรัชเมศเนาะเพราะว่าถ้าโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเนี่ยจะเป็นพี่เต๋าสมชาย
6: อันนั้นก็ชอบนะแต่ชอบเพลงนี้มากกว่าช่วงนี
5: ้โอเค
6: พอดีอยากมอบเพลงนี้ให้คนพิเศษครับ
5: ได้เลยค่ะมอบได้เลยค่ะ
6: อยากฝากเพลงนี้ถึงปลาที่อยู่บานาครับ
5: ค่ะพูดได้นะพูดได้
6: ก็ฝากดูแลตัวเองด้วยระวังอุบัติเหตุนิดหนึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังอะไรซุ่มซ่าม
5: เป็นห่วงเนาะ เป็นห่วงเนาะส่งความห่วงใยเนาะ
6: ล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะโดนไฟช็อตไป
5: โอ้หล่อแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะคะตอนนี
6: ้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเหมือนมือมันชาคือเขาเป่าผมอยู่ดีแล้วไดเป่าผมมันระเบิดใส่มือ
5: โอ้ต้องระวังต้องคอยเช็คนะอันนี้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยของใช้ภายในบ้านฮัลโหลยังอยู่ไหม
6: ครับยังอยู่ครับ
5: พี่ไทยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย
6: อยู่ตอนนี้เหรออยู่หน้าบ้านนี่แหละคร
5: ับ เหรอเสียงรถเหมือน เหมือนอยู่บนรถ
6: ถนนนะครับ
5: โอเคเมื่อกี้บอกว่าเออนะทุกคนก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะของใช้เครื่องใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะคะโอเคจัดไปค่ะเดี๋ยวจัดให้สำหรับเพลงโลกทั้งใบแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่ไทยพูดตามหนูเลยนะ
6: ครับผม
5: ขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวด
6: เผ็ดเต็มขวด
5: ซีดเต็มคำ
6: ซีดเต็มคำ
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
6: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
5: ตราพันท้ายนรสิง
6: ตราพันท้ายนรสิง
5: อร่อยครบรส
6: อร่อยครบรส
5: จบในขวดเดียว
6: จบในขวดเดียว
5: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
6: เพื่อผิวสะอาด
5: มั่นใจทุกวัน
6: มั่นใจทุกวัน
5: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
6: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
5: สาเหตุของอาการคัน
6: สาเหตุของอาการคัน
5: ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณที่ติดตาม FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรามาอย่างยาวนานแล้วก็ขอบคุณที่วันนี้โทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะ
6: ขอบคุณเช่นกันครับ
5: แล้วก
6: ็จ้ะสร้างรอยยิ้มไปนานๆนะครับ
5: ยินดีมากๆยิ้มได้ทั้งวันเลยนะแล้วก็พี่ไทยเองก็รักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
6: เช่นกันนะครับ
5: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
6: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: จัดให้เลยนะคะสำหรับพาเรดเพลงฮิต4ภาคนะคะกับต้นขบวนพาเรดของเราวันนี้งานเพลงเพราะๆความหมายดีๆนะคะจากเล็กรัชเมฆกับเพลงค่ะโลกทั้งใบ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สีงานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิต4ภาคโอ้โหจัดให้เลยวัยรุ่นนะจ๊ะที่จบไปกับเทสบอดี้นะคะม่อนวรวิทย์ค่ะก่อนหน้านั้นมีซิทีมกันแล้วบอนะคะ Fucking Hero featuring กับพี่ดิดคิตตี้นะคะแล้วก็มีกรวดน้ำตานะคะมีนตราอินทิราแล้วก็ต้นขบวนพาเรทของเรากับโลกทั้งใบเล็กรัชเมศด้วยนะคะโอ้โหเป็นสีงานเพลงที่แบบมันจี๊ดนะมันจี๊ดแล้วก็เป็นเพลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในยุคนี้ด้วยแหละนะเป็นแบบเทรนด์เพลงแบบนี้นะคะกำลังมา นะคะขอบคุณมากๆเลยอู้สมาชิกเยอะนะวันนี้เมื่อกี้นี้เขาเรียกว่าอะไรนะสตรีมมันล่มสลาย นะคะก็เลยมีการสตรีมใหม่นะคะยังไงคุณผู้ฟังที่เมื่อกี้ฟังแล้วเอ๊ะเหมือนมันค้างมันหายไปอะไรเงี้ยก็มาใหม่นะจ๊ะนะคะมาใหม่ได้เลยสวัสดีพี่สุรีนะคะแม่เกลสวัสดีค่ะอีกรอบหนึ่ง แล้วก็สวัสดีพี่อัมพลนะบอกว่าดีเจคลื่น FM 95เนี่ยมีแต่คนสวยแล้วก็หล่อๆทุกคนเลยที่พี่พูดมาก็มีเหตุผลนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เถียงไม่ได้เถียงไม่ได้ก็ต้องยอมรับไปนะจุดนั้นนะคะหลักฐานมันก็เห็นอยู่จนโทษนะสวัสดีค่ะนะคะจากทางสปป.ลาวด้วยนะคะผู้บ่าวอะไรอ่ะผู้บ่าวดาวเทียมหรอหนูอ่านถูกไหมเอ่ยถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่นันนะคะอสังหาบ้านสวนจากจันทบุรีด้วยนะคะบอกยาวไปนะคะเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่จักรีบอกโอ้โหเพลงนี้เข้ากับชีวิตมากๆเลยอะเพลงไหนอะนะคะหลายเพลงเลยแล้วก็น้องนายบอยนะจ๊ะสวัสดีจ้านะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะพี่ประเดิมด้วยนะคะมาอยู่ด้วยกันยามดึกก่อนเข้านอนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะหลังไมค์ฝากเข้ามาพรึบนะมาพรึบเลยเอาไปต่อเลยปลายฟ้านะคะเบิ้ลปทุมราชและแมนวิสิทธิ์พงษ์จากพี่ภาสกรแมวสอน

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะจ๊ะนี่ในช่วงนี้นะคะจ่อคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงแผลใหม่นะคะของหมิวรัชดาพรนี่เป็นเพลงคัฟเวอร์นะผู้ฟังก็คือนำมาทำใหม่นะคะต้นฉบับเนี่ยก็คือพี่จินนะคะจินตลาพุนลาภนั่นเองจากสังกัดลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พยัคฆ์ภูวิชัยและเรียบเรียงโดยอาจารย์สมศักดิ์พิลารา

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้โหเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันนะคะที่ไม่แพ้ต้นฉบับนะคะกับแผลใหม่มิวรัชดาพรนะคะใครชื่นชอบเพลงนี้ชอบเวอร์ชันนี้แนะนำกันเข้ามาขอกันเข้ามาเยอะๆนะคะ
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะจัดให้เลยค่ะในช่วงนี้2งานเพลงนะคะจากมหานครชาร์ตของเราแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาด้วยนะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะไม้ไทยหัวใจศิลป์แล้วเดี๋ยวต่อด้วยอย่าใจกระจอกหนูเล็กกาก้า

สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดั

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: รดเถิดดวงใจนะคะทูลทองใจโอ้โหเป็นยังไงล่ะ คือถ้าอย่างคุณแม่เนี่ยแม่เนี่ยเขาก็จะแบบอุ้ยฟังแล้วเพราะมากแล้วฝันดีนะคะเพลงนี้พี่บุญเชิดจากบางกระเจ้าแนะนำเข้ามาส่วนเด็กๆรุ่นเนี้ยเด็กๆแบบเจนซีเนี่ยฟังแล้วบอกว่าหนูระแวงหน้าต่างเอ๊ะทำไมพี่แม่ๆอาจจะไม่เข้าใจคือเพลงเนี้ยเขาเอามาเป็นส่วนหนึ่งในหนังเรื่องที่หยดของคุณผู้ฟังแล้วทุกครั้งที่มีเสียงเพลงนี้ออกมาจากวิทยุทรานซิสเตอร์นั่นหมายถึงว่านะคะตัวผีชุดดำผีชุดดำมันจะโผล่มา เดี๋ยวรายการเราจะกลายเป็นรายการสยองนะไม่ใช่น้องบอกว่าเนี่ยรีบปิดหน้าต่าง ใช่ไหมคือเมื่อกี้อันนี้คือเป็นเวอร์ชั่นเดียวกับที่เปิดในหนังเลยค่ะคือพี่ตาลตั้งใจ เพราะว่านี่เป็น FC นะนี่ดูทุกตอนดูทุกภาคที่หยดนี่ชอบมากคือชอบดูหนังผีคุณฟังหนูเนี่ยแล้วก็ชอบฟังหมดทุกรายการอะไรที่เป็นแบบผีเรื่องเล้นลับนะเรื่องเล้นลับเรื่องสยองแบบคดีฆาตกรรมอะไรเงี้ยชอบมากดูเหมือนไม่ใช่เลยใช่ไหมดูต่างจากแบบว่าที่ได้ยินได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยชอบอะไรแบบนี้นะน้องๆบอกทำไมพี่ดันต้องทำเสียงเหมือนอย่างเงี้ยโดนเส้นไงนะตอนนี้23:56แล้วดึกแล้วไม่อยากพูดเลยน่ากลัวไปกว่านี้นะคะเผื่อว่ามีใครแบบอาจจะแบบกำลังนึกถึงอยู่ไงคุณแม่ทำพี่ชาบอกขอบคุณนะคะเพลงเพราะมากยินดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลากันด้วยเพลงหวานหวานแล้วกันนะคะกับช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้เลยสำหรับงานเพลงที่ฝากเข้ามานะคะของคุณสรัญญาแต่ว่าในเวอร์ชันของคุณสรัญญานะฉันจะฝันถึงเธอแต่ว่าหนูขออนุญาตจัดเป็นเวอร์ชันของคุณสุภัทรานะคะให้กันละกันเนาะคุณแม่ทันพิชานะคะแนะนำมาจากทางลาดพร้าวใกล้ๆนี้เองแล้วก็พรุ่งนี้ขออนุญาตนะคะขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านลารายการ1วันนะคะพอดีพรุ่งนี้มีไปทำขวัญนาคนะคะช่วงเย็นก็เลยไกลด้วยหลายต่างจังหวัดแล้วกลับมาบ่ทันน่ะเจ้าเนาะไม่อยากจะรีบมันจะอันตรายเนาะคุณผู้ฟังก็ขออนุญาตแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะคะในเวลาปกติของเรานะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนส่วนใครที่คิดถึงกันมากหน่อยวันอาทิตย์เจอกัน5 โมงเย็นกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้องเสียปวดท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามผลงานเพลงนะคะคุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็เริ่มเปิดหัวขบวนนะคะกับสามผลงานเพลงที่มีชื่อขึ้นต้นว่าใจหมดเลยเนาะใจอ่อนนะคะจากพี่ฝนธนสุนทรตามมาด้วยใจสารภาพพี่ก๊อตจักรพันธ์และปิดท้ายด้วยใจเจ้ากรรมจากยิ้มสุทธิดาฟิชเชอริ่งกับใบเฟิร์นสุทธิยานะคะสามผลงานเพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณซิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
0: สามผลงานเพลงน้องเมย์จัดเสิร์ฟให้แล้วต้นชั่วโมงนะคะตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณผู้ดูและคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วนะคะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะนะคะอยู่กับเมย์ทิชานะคะในช่วงเที่ยงคืนจนถึงตีสองรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะพี่ลูกตาลนี่ก็เป็นศิลปินด้วยเป็นนักจัดรายการด้วยถามว่าทำไมต้องบอกเพราะว่าวันนี้ไลฟ์หลายช่องทางบางช่องทางอาจจะยังไม่รู้จักเอ๊ะลูกตาลอาสยามคือใครอะไรเงี้ยนะก็ปัจจุบันเป็นลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะที่ร้องกอมันน้อยนี่น้อยอ่ะนั่นแหละจัดรายการก่อนหนูแล้วก็มาเป็นช่วงของน้องเมทิชานะคะตามมาด้วยเพชรพุ่มพวงแต่เมื่อวานไม่รู้เกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะคุณเพชรพุ่มพวงเขาลูกชายแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ย เขาบอกว่ารถเขาเสียแล้วก็เมื่อวานระหว่างทางกลับบ้านของน้องเมย์เนี่ยก็เห็นมีจังหวะหนึ่งของเส้นรัชดานะคะกำลังจะลงอุโมงค์ตรงแบบแถวห้วยขวางสุทธิสารอะไรแถวๆนั้นนะคะปรากฏว่าน้องเมย์อยู่เลนขวาสุดเลนขวาสุดกำลังจะลงอุโมงค์นะคือแบบมันมีไอ้ตัวกั้นๆอ่ะแล้วอ่ะกั้นๆที่เป็นแบบพลาสติกแท่งๆอ่ะเคยเห็นใช่ไหมกำลังจะลงอุโมงค์ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอยู่ดีๆคิดอะไรไม่รู้เกิดเปลี่ยนใจคุณผู้ฟังเปลี่ยนใจจากเลนขวาสุดเขาเลื่อนมาแบบว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันไม่ลงอุโมงค์สมมติว่ามี4เลนเขาจะย้ายจากเลน4อ่ะไปเลน2อ่ะนึกภาพออกไหมแล้วหนูเบรกตัวโกงคือตกใจอ่ะแบบว่าโอ๊ยเบรกกระทันหันขนาดนั้นน่ะแล้วหนูเห็นแล้วกระจกหลังมองมามีรถบิ๊กไบค์เขาก็มาด้วยความเร็วเหมือนกันเพราะว่าปกติขวามือมันไม่มีอะไรที่ต้องเบรกเนาะเพราะมันกำลังจะลงอุโมงค์ใช่ไหมนั่นแหละโอ้โหคุณพี่คะคุณพี่จะเปลี่ยนเลนตอนนี้มันก็แหมจริงๆเลยนะแล้วตอนนั้นตีห้ากำลังเบลอเลยถ้าคุณผู้ฟังแบบว่าเห็นแบบว่าเมื่อวานน้องเมย์จัดรายการยาวเนาะ5ชั่วโมงพอมาเจอแบบนี้อุ้ยขนหัวลุกอะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านช่องทางออนไลน์ทั้ง2ช่องทางพิมพ์ชื่อขึ้นมานะคะรวมถึงจังหวัดที่ตัวเองอยู่ได้เลยนะจ๊ะสวัสดีน้องแวนนะคะน้องแวนจากนครปฐมตอนนี้ย้ายบ้านแล้วนะคะพี่บอยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ศักชัยด้วยนะคะพี่ช้างบอกว่าน้องเมย์สวัสดีครับสวัสดีพี่สมบูรณ์ต่ายนะคะจากระยองด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่โพดีค่ะพี่พิทวัฒน์มายังนะจากชลบุรีนะคะบอกว่าหนูขอเพลงหากอ้ายบ่ฮักด้วยนะคะเดี๋ยวดูกันนะว่ามีจังหวะที่จะเปิดให้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าปกติพี่การตองเนี่ยเขามีผลงานเพลงที่อยู่ในชาร์ตกับเราจะได้ต้องเปิดเพลงในชาร์ตเขาก่อนเนาะน้องไบรท์สมุทรปราการมาแล้วค่ะพี่ปรีดาสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เบเบดด้วยนะคะทักทายไปยังลูกเขยหลวงบอกว่าโอ้โหเสื้อสวยมากอ่ะแน่นอนเสื้อนี้คือเสื้อเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่

โหวตทีมโปรดเนี่ยนะมีสิทธิ์จะลุ้นรับรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2.6 ล้านบาทเพราะฉะนั้นนะคะมีทั้งแบบรถ EV รถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามีทั้งบัตรตั๋วเครื่องบินมีทั้งกิฟต์วอเชอร์ต่างๆนะคะยังไงก็ลองดูสวัสดีพี่บินเดียวนะคะพี่โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นุเจริญนะคะพี่นักรบบอกว่ามาแล้วจ้านะคะพี่วีระจากนครศรีธรรมราชใช่ปะแม่ทันพิชานะคะบอกว่าคิดถึงนอนไม่ได้ก็เลยเข้ามาทักพี่สามานะคะแล้วก็มีบอกว่าจากอะไรนะปาดังเบซาภาคใต้ภาคใต้แล้วก็มีพี่สุจัญญาด้วยนะคะบอกว่าขอเพลงจะรักเธอจนสิ้นใจโอ้โหชื่อเพลงสวัสดีไปยังพี่จรัญด้วยนะจ๊ะทักทายทุกๆคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทุกๆคนเลย พี่ทันพิชาบอกลาดพร้าวค่ะสาวลาดพร้าวนะคะพี่เดชเด็กคงระยองนะคะตอนนี้นั่งหลังห้องขยับย้ายห้องมานั่งหน้าได้ไหมเนี่ยสวัสดีพี่ดูหรูว้าวดูเลิศด้วยชื่อคุณพี่ก็เท่เสือเกินอะไรแบบนี้นะจ๊ะอ่ะน้องเมย์จัดเพลงให้ก่อนหนึ่งผลงานเพลงในช่วงรอสายนะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนวันนี้ต่างจังหวัดน่าจะฟังได้ใช่ไหมฟุตบอลน่าจะวันนี้ไม่มีหรือเปล่าใช่ปะวันนี้ไม่มีฟุตบอลเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดฟังหนูได้เย้งั้นสวัสดีนะคะชาว MCOT Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนี่รู้สึกดีใจที่ได้พูดคำนี้อีกครั้งเพราะว่าเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายๆจะไปจะไปไอ้กบตอนนี้หนึ่งผลงานเพลงนี้นะคะชื่อแพรชนาน้องแพรชนากับเพลงคลื่นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงของซ้ายชิวหิวใจจ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอ่ะตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับพี
1: ่สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเร็วเด็กชายอะไรจ๊ะ
2: น้องเต้ครับ
1: ไม่เอาจะเอาเด็กชาย
2: ติชายก็โตแล้วไง
1: ไม่ได้เราจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเราจะมารีบแก่ทำไมล่ะ
2: น้องเต้ครับเรียกน้องเต้ก็เด็กแค่เทียบก็คือเด็กชายไงพี
1: ่น้องกำลังบูลลี่พี่นะ
2: ไม่ได้บูลลี่พี
1: ่ก็ถ้าเด็กชายเราจะได้รุ่นเดียวกันไง
2: อ๋อ
1: เออ
2: แต่ว่าแต่วันนี้ผมไปดูข่าวเรื่องอะไรลาดพร้าวใช่ปะผมอะผมก็ได้เปรียบเทียบเห็นลงเรียเห็นอะไรต่างใช่ปะ
1: ม
2: ันต้องมีพวกสายพวกสปริงเกอร์
1: อ
2: ะสปริงเกอร์คือว่าถ้าเกิดเหตุไฟไหม้ไอ้พวกวาวน้ำมันจะเรียกตามตัว
1: ค่ะ
2: เป็นก็ให้เคยเห็นไหมพี่ตัวเรามีเหตุฉุกเฉินต้องมีน้ำต้องเงื่อนเขาแล้วว่าอะไรเห็นตัวเห็นต่างประเทศเขาไทยกัน
1: อ
2: ่ะ
1: จริงๆเนี่ยประเทศของเราก็มีสปริงเกอร์อะไรพวกนี้เหมือนกันนะแต่ว่าเราจะพบเจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าโรงแรมต่างๆใช่ไหมอันนี้เคยเห็นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช่ทำไมคือผับในบาร์คือปกติเราต้องใช้แบบเหมือนสปริงเกอร์แบบตัวบนนะถ้าเกิดมีไฟฉุกเฉินนะต้องมีการตัดวงจร
1: ค่ะ
2: เคยเห็นปะ
1: เคยเห็นแต่อะในมุมผมพี่เมย์เนี่ยถ้าในฐานะแบบว่าทำงานสถาปัตย์นะมันมีหลักอะไรที่มันผิดค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าไปไล่ดูแต่ละอย่างเพราะว่าวัสดุในการทำพวกเนี้ยอะเราเป็นนักร้องอะมันจะมีที่บุกกันเสียงใช่ไหมหลากหลายชนิดมีทั้งแบบลามไฟกับแบบไม่ลามไฟคนก็จะมาโวยวายว่าเอ้ยแล้วเธอแบบใครเป็นคนผลิตที่แบบลามไฟออกมาใช่ไหมจะอธิบายแบบนี้มันมีวัสดุแบบนี้มันมีอยู่สองประเภทใช่ไหมลามไฟเนี่ยมันจะราคาค่อนข้างถูกมันจะราคาตกประมาณแบบสัก300อะไรเงี้ย300
2: ถ้าอย่างดีครับพี่มันต้องมีอย่างดี
1: แต่คราวนี้อันนี้คือลามไฟแต่ถ้าไม่ลามไฟล่ะไม่ลามไฟเนี่ยตกประมาณ450มันอาจจะแพงกว่ากันสัก150บาทแต่พอเวลามันเอามาบุกทั้งร้านอ่ะมันใช้ปริมาณจำนวนมาก
2: ใช่ไม่ต้องใช้น้ำแรงไงพี
1: ่ดังนั้นอ่ะไอ้วัสดุที่มันลามไฟอ่ะมันจึงเหมาะกับการทำห้องอัดในบ้านตัวเองมันใช้พื้นที่น้อยแล้วก็ราคาถูกนั่นแหละมันคือจึงเหมาะแต่ว่าถ้ามันเป็นร้านอาหารร้านโรงเบียร์แบบเนี้ยขนาดใหญ่อ่ะจึงจะต้องใช้วัสดุที่ไม่รามไฟคราวนี้เรื่องของการสปริงเกอร์หรือว่าเรื่องของการดับเพลิงหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีข้อกำหนดอยู่แล้วว่าจะต้องมีในปริมาณบ้านหรือร้านขนาดเท่านี้จะต้องมีถังดับเพลิงกี่ถังใช่ไหมต้องตรวจสอบทุกๆ6เดือนหรือว่าแบบสปริงเกอร์นี่จะต้องจุดไหนบ้างหรือว่าประตูเนี่ยมันสำคัญที่สุดคือประตูทางหนีไฟเนาะที่ร้านนี้เขามี4ที่แต่ว่ามันจะต้องเป็นแบบผลักแล้วออกไปได้เลยแล้วฝั่งด้านนอกอ่ะจะต้องไม่สามารถผลักเข้ามาได
2: ้
1: เพื่อป้องกันคนที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจากคนข้างนอกอ่ะไม่มายืนขวางประตูอ่ะเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินอ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีหลากหลายข้อถกเถียงมากๆ
2: แต่ว่าในโรงเรียนถึงไม่ใช้ที่แบบลามแบบว่าไม่ลามไฟหรอ
1: แพงกว่ากันถูกกว่ากันเนี่ยค่ะ
2: คือถูกนะคือที่ทุกโรงทุกอะไรทุกร้านโรงเรียนอะไรต้องติดหมดแล้ว
1: ที่ไปเห็นแพงๆเลยนะคือเลอทาน่าที่เป็นโรงแรมอ่ะที่เป็นโรงแรมที่เขาทำคอนเสิร์ตบ่อยๆอ่ะอันนั้นอ่ะเขาใช้แบบมันเป็นตารางเมตรนึงแบบว่าเป็นพันอ่ะแผ่นนึงอ่ะเป็นพันอ่ะแล้วคิดดูดิว่าขนาดห้องมันใหญ่อ่ะ
2: พี่มันต้องมีพวกรังไข่สีดำๆอ่ะ
1: น
2: ั
1: ่นแหละอันนั้นแหละอันนั้นแหละเขาเรียกว่าลามไฟกับไม่ลามไฟอันนั้นเลยมันจะมีแบบลามไฟกับไม่ลามไฟ
2: เพราะว่า
1: เมย์ไลท์ตัดเปล่าอ่ะ ประมาณนั้นนะแต่ถ้าจะถกกันเรื่องนี้น่าจะยาวเรามาขอเพลงก่อนเข้าเรื่องเพลงของเราก่อน
2: สาวสั่งจะยอมดี
1: ฮะ
2: สาวสั่งจะยอมเอ้ยไม่ใช่สาวสั่งจะแพงไปไงเนี่ย
1: วันนี้ขอเพลงสาวสั่นกำแพงเน
2: า
1: ะ
2: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันมีเพลงแก้ของเสียงเสรีลุ่งสว่างไง
1: อืมร้องได้ไหมล่ะเพลงแก้
2: ร้องไม่ได้พี่
1: ไม่ไงเผื่อพี่เปิดสาวสั่นกำแพงพี่จะได้นึกออกว่าสาวแบบว่าเสรีลุ่งสว่างเขาร้องอะไรไว้ไง
2: จำไม่ได้พี่ต้องฟังเสรีญาติเยอะไง
1: โอเคโอเคช่วงนี้ไลฟ์อาจจะหลุดบ่อยนิดนึงนะคะคุณผู้ชมขออภัย
2: เพราะว่า AI ไง
1: จ้ะได้เดี๋ยวพี่เปิดให้นะสาวสันกำแพงมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: มอบให้ตัวเองอะ
1: มอบให้ตัวเออดีเป็นคนมั่นคงและชัดเจน ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้
2: ได
1: ้ครับผมขอบคุณที่โทรมานะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณค่ะมันก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่ต้องมาถกเถียงกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ่อยๆซึ่งดีนะรู้สึกว่าการที่ประชาชนตื่นตัวมากๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามีหลากหลายคนเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมซันติก้าผับทำไมวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วจึงมีคนรอดชีวิตแล้วทำไมที่นี่มันถึงไม่มีใช่ไหมมันมีความแตกต่างอยู่ค่ะเพราะว่าซันติก้าผับเนี่ยโชคดีคือมีคนที่เขามีสติแล้วเขารับรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขาจึงได้เอาผ้าชุบน้ำอุดตามรูของประตูแล้วก็มีเอาผ้าชุบน้ำมาอุดจมูกอุดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยมีสิทธิ์ที่จะรอดแต่ว่าถามว่าวัสดุแต่ละที่น่ะใช้ไม่เหมือนกันการมีพิษกันมีอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันไอที่บรรบุกำแพงเนี่ยบางทีมันเป็นแบบโฟมอ่ะนึกออกไหมโฟมมันก็สารพิษอยู่แล้วมายิ่งติดฟงติดไฟมันโหอลังการเข้าปอดไปเนี่ยเห็นเขาไปพบแล้วว่าสารแต่ละสารที่มันเข้าปอดไปมันคืออะไรบ้างอ่ะเออใช่ป่ะมันมีทั้งแบบคาร์บอนมอนอกไซด์ไฮโดรเจนแล้วก็แบบมีไซยาไนด์ด้วยนะอืมเพราะฉะนั้นก็โหมันก็เรียกว่าสารพิษเลยอ่ะดังนั้นเวลาที่เราจะไปเที่ยวไหนจะไปอะไรเนี่ยมันคงไม่มีใครแบบเดินไปถามหรอกว่าพี่คะวัสดุนี้ลามไฟไหมคะใช่ไหมมันคงไม่มีใครถามหรอกเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราจะดูแลตัวเองได้ในฐานะคนที่เข้าไปในร้านเนี่ยก็คือทางหนีทีไล่อย่างที่น้องเมย์บอกหูไวตาไวได้กลิ่นอะไรผิดปกติอะไรนิดหน่อยเนี่ยก็บอกเลยว่าจะต้องรู้ตัวไวอ่ะเออไม่แบบโอ๊ยทิ้งน้องน้อยไปก่อนอ๋อไม่มีอะไรไม่มีใครลุกแต่อย่างที่บอกเนาะว่าไม่ใช่แค่สปริงเกอร์ที่น้องเขาพูดนะคะแต่ว่าสัญญาณไฟก็ต้องดังด้วยใช่ไหม การจะตะโกนบอกกันอะเราไม่รู้ว่าคนข้างๆเขาตื่นตูมไปเองหรือเปล่าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สัญญาณไฟของร้านมันดังเนี่ยนั่นหมายความว่าควรหนีเออแล้วคนไทยไม่ค่อยซ้อมแผนเวลาที่มีให้ออกไปซ้อมออกไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปเออเนี่ยนะคะเราจะได้รู้เราจะได้มีวิธีเพราะฉะนั้นตัวเองก็ต้องมีการเรียนรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะคะผลงานเพลงค่ะสาวสันกำแพงจากยุ้ยยัดเยอะจ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: คุณผู้ฟังคะในมือของน้องเมย์นะคะสำหรับใครที่ดูผ่านไลฟ์สดก็จะเห็นว่านี่เลยนะมันเป็นยาดมจริงๆมันไม่ใช่ยาดมนะแต่น้องเมย์เอามานั่งดมอยู่สักพักแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันสบายดีจริงๆมันคือสุกายะนะคะเป็นใครที่มีอาการปวดต้นคอบ่าไหล่เส้นยึดตึงนะคะหรือว่านั่งหน้าจอนานๆขับรถไกลๆนะหรืออย่างเงี้ยอย่างหนูเงี้ยทำงานนานๆทำงานหนักๆนั่งอยู่กับที่เยอะๆอะไรเงี้ยนะคะก็นี่เลยให้สุกายะนะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณด้วยนวัตกรรมนาโนผสมสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเนอะนะมาพร้อมกับกลิ่นกาสลองที่ช่วยให้ผ่อนคลายหลับสบายมั่นใจด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยนะคะเนี่ยที่หนูถืออยู่เนี่ยอันเนี้ยขวดเท่าเนี้ยคือขนาด3กรัมที่เขาบอกว่าแถม6ขวดในอันนี้นะคะก็คือสุกายะเนี่ยยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพนะคะวันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัมเนี่ย8ขวดแล้วก็แถมในมือหนูเนี่ยทั้งหมดอีก6ขวดใหญ่กว่านะจริงๆพกติดตัวไปได้แบบเออง่ายๆอยู่ถ้าเป็นแบบขนาด3กรัมเนี่ยพกติดตัวได้ส่วน12กรัมแนะนำว่าวางหัวเตียงเลยจ้ะเออนวดผ่อนคลายก่อนนอนสบายๆกลิ่นมันดีมากอ่ะนั่งดมอยู่เนี่ยนั่งดมไม่เลิกเลยนะคะใครที่สนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะคะปกติเนี่ยก็จะมีคุณพ่อหนูชอบดมยาเขียวอันนี้คือกลิ่นมันแบบละมุนกว่าต้องบอกว่ามันละมุนกว่าแล้วมันก็ทำให้แบบเออง่วงนอนจริงอะ อะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงมหานครไลฟ์นะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะก็วันนี้เป็นผลงานเพลงขอแบบหวานๆจากฝ่ายชายบ้างละกันเนาะธาตุมนคนดีจากพี่กุ้งสุทธิราชค่ะ
3: ผมก็อิ่มอ่ะ

0: ลักคอนไล
1: สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกางแขนออกมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแตะไหล่ตัวเองสลับไปสลับมาเบาๆนะคะเขาเรียกว่าท่าบัตเตอร์ไฟฮักนะคะเป็นท่าที่สำหรับบอกรักตัวเองบอกตัวเองเสมอว่าฉันภูมิใจนะคะที่ฉันได้เกิดมาในร่างนี้และฉันก็จะดูแลร่างนี้ให้ดีที่สุดนะคะจะบอกว่าหลายต่อหลายครั้งนะคะที่เราเนี่ยจะต้องมีความจำเป็นมากๆในการหาความรู้ในบางเรื่องที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองในสถานการณ์ต่างๆเนาะอย่างที่น้องเมย์ได้บอกไปไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยเพลิงไหม้นะคะหรือว่าอุทกภัยหรือว่าอะไรเงี้ยนกหวีดสำคัญเหมือนกันอย่างที่บอกนกหวีดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธแต่มันสามารถพกติดตัวได้และทำให้สามารถป้องกันตัวได้ในสถานการณ์ต่างๆขอความช่วยเหลือก็ได้เนาะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะมีบางเหตุการณ์อย่างเช่นแผ่นดินไหวอะไรต่างๆแบบล่างไปอยู่ข้างล่างหรือ

คารนะคะก็ใส่เนี่ยตรงกำไรข้อมือหรืออะไรเงี้ยก็ได้เดี๋ยวนี้นกหวีดทำเล็กๆเยอะแยะนะคะอ่ะก่อนหน้านี้เรามีการพูดถึงเรื่องเหตุเพลิงไหม้ก็ยังจะต้องย้ำกันบ่อยๆสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีหลากหลายมุมมองที่จะต้องพูดถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมของเจ้าหน้าที่มุมของคนประสบเหตุมุมของผู้ช่วยเหลือก่อนหน้านี้น้องเมย์ได้มีการบอกแล้วในมุมของการที่แบบระมัดระวังยังไงสังเกตอะไรป้ายบอกทางยังไงสถานประกอบการควรจะเป็นอย่างไรนะคะและเราเนี่ยในฐานะคนที่จะต้องเข้าไปอยู่ที่เนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะวันนี้เรามาพูดในมุมมองของคนที่จะต้องช่วยเหลือบ้างเราเนี่ยรู้แล้วว่าคนเราอ่ะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยนะคะไม่ได้เสียชีวิตเพราะไฟแต่ว่าเสียชีวิตเพราะควันเนาะดังนั้นการที่สูดควันพิษเข้าไปในร่างกายเยอะๆแบบนี้มันทำให้เราหมดสติและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเราหมดหนทางหนีมันเหมือนโดนสตาร์ฟอ่ะให้นอนอยู่ตรงนั้นแล้วจะทำยังไงจะหนียังไงมันหนีไม่ได้ถูกไหมดังนั้นนะคะพอหลังจากนั้นมันจะมีเหตุการณ์ข้างเคียงก็คือมีคนที่เจอเหตุการณ์เนี้ยแล้วก็วิ่งหนีออกมานะคะพอวิ่งหนีออกมามีไฟติดผมติดเผ้ามีเรื่องของเสื้อผ้าที่ติดไฟใช่ไหมน้องเมย์จะบอกว่าให้รักตัวกลัวตายที่สุดและสิ่งที่ต้องทำคือถอดเสื้อค่ะถอดเสื้อผ้าที่ติดไฟนั้นออกเวลานั้นน่ะไม่ต้องห่วงโป้แล้วค่ะจริงๆนะห่วงก่อนว่าตัวเองจะเจ็บปวดเจ็บป่วยมากไปกว่านั้นนะคะดังนั้นสิ่งนี้จึงจำเป็นมากๆคือถอดออกก่อนนะคะถอดเลยถอดเสื้อผ้าที่ติดไฟส่วนผมนะคะถ้าเป็นพลเมืองดีเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะวิ่งเอาผ้าเนี่ยไปคลุมแล้วก็เหมือนตบไฟอ่ะนึกออกไหมเพื่อจำกัดออกซิเจนไม่ให้เข้าไปทำให้ไฟอ่ะมันยิ่งลุกถ้าใครลองนึกภาพอย่างนี้แล้วกันนึกภาพเวลาที่เราเรียนลูกเสือเนาะแล้วเราแบบว่าต้องพัดเตาอ่ะเราพัดเตาอ่ะสังเกตไหมยิ่งลมพัดเตาแรงไฟมันยิ่งติดแรงขึ้นเคยสังเกตไหมหลักการเดียวกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผ้าไปคลุมหรือผ้าชุบน้ำไปคลุมเนี่ยมันช่วยได้เอาหาผ้าผืนใหญ่ๆนะคะวิ่งคลุมไปเลยนะกับอีกแบบนึงก็คืออ่ะตอนแรกพอเสร็จปั๊บเราเห็นแผลเขาใช่ไหมให้เอาน้ำเปล่านะคะน้ำเนี่ยแหละถ้าน้ำเย็นได้ก็น้ำเย็นได้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นอ่ะให้มองว่ามันร้อนมันร้อนถูกไหมไอ้ของที่แบบอ่ะไฟอ่ะมันร้อนแล้วมาโดนผิวหนังเนี่ยสิ่งที่จะทำได้คือในกรณีไม่มีน้ำเกลือนะถ้าน้ำเกลือก็อยากจะให้เป็นน้ำเกลือมากกว่าแต่ว่าเข้าใจได้ว่าประชาชนในพื้นที่นะตอนนั้นนะเหตุการณ์ตอนนั้นมันไม่มีน้ำเกลือแต่มันมีน้ำเปล่าอยู่นะดังนั้นนะคะวิ่งไปหาก๊อกหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดไล่น้ำให้ผ่านตัวนะคะให้ผ่านตัวไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าเราจะรู้สึกว่าไม่ปวดแสบปวดร้อนเพราะยังไงแผลตอนนั้นนะตอนนั้นนะมันแสบอยู่แล้วนึกภาพออกเนาะเวลาเราโดนอะไรเล็กๆน้อยๆแบบที่เราเคยโดนอ่ะมันก็ยังรู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็รีบพันผ้าแบบพันแผลด้วยผ้าสะอาดนะคะส่วนใหญ่ก็เนี่ยแหละถ้าเป็นการแพทย์เขาก็ใช้ผ้าก๊อตผ้าอะไรไปนะคะแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้มีพี่โตโต้บอกว่าต้องนอนกลิ้งไปกับพื้นก่อนครับถ้าไฟไหม้เสื้อผ้าถ้าไวที่สุดมันติดเสื้อผ้าถูกไหมมันก็สามารถไปลามไปที่ตัวได้จริงๆถอดเสื้อก่อนได้ก็ถอดค่ะแต่ถ้ามันแบบเร็วที่สุดแบบคิดไม่ทันเลยก็ควรจะกลิ้งลงกับพื้นนั่นแหละแต่ถามว่าบางคนกลิ้งแล้วไม่มีสติก็มีเหมือนกันนะคือสุดท้ายแล้วอ่ะทั้งหมดทั้งมวลการเอาตัวรอดเนี่ยสติสำคัญมากๆอยู่แล้วแล้วก็อยากจะย้ำเตือนทุกครั้งว่าเวลาทำอะไรเนี่ยจะต้องมีสติจริงๆสังเกตไหมว่าทำไมเวลาวิ่งออกแล้วพอมีคนสะดุดล้มหนึ่งคนโอกาสรอดน้อยแล้วนะเพราะว่าพอล้มหนึ่งคนที่เหลือมันเป็นโดมิโนเลยทุกคนจะล้มตามกันไปหมดแล้วก็ไปออกันอยู่หน้าประตูสังเกตไหมดังนั้นเราถอดบทเรียนแล้วเราจึงบอกเสมอว่าเวลาเขาซ้อมแผนน่ะให้ไปซ้อมแผนกับเขาหนึ่งเลยเนี่ยทำไมกู้ภัยเขาถึงไม่ค่อยตกใจเวลาเจอผู้บาดเจ็บผู้อะไรเงี้ยเพราะเขามีการฝึกไงคะเหมือนกันถ้าคุณไม่ไปฝึกบ่อยๆอ่ะคุณจะไม่ชินพอมันไม่ชินเจอสถานการณ์มันก็แตกตื่นอันนี้เป็นสิ่งที่แบบไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันจำเป็นมากๆในการฝึกในการซ้อมเนี่ยควรจะไปซ้อมก็ไปซ้อมเขาเรียกให้ไปซ้อมเนี่ยก็ไปเถอะคอนโดน่ะเขาจัดงานซ้อม

0: ไปซ้อมกับเขาอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าการวิ่งมันไม่ได้เป็นผลดีเสมอไปเพราะว่าสัญชาตญาณของมนุษย์อะเวลาวิ่งเนี่ยพอเราไม่มีสติเราจะวิ่งตามฝูงชนเราจะวิ่งตามโดยที่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คนแรกที่มันวิ่งอะมันถูกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทุกครั้งหนึ่งเราจึงจะต้องจำเป็นมากๆคือหนึ่งมองหาทางออกเอาไว้เสมอลองเดินไปผักๆดูซิว่ามันได้หรือเปล่านะลองเดินไปผักๆเล่นๆดูนิดนึงรู้สึกว่าได้แล้วอ่ะกลับมานั่งที่ได้อะไรเงี้ยสองก็คือพอเรารู้แล้วว่าทางตรงนั้นอ่ะพอเวลาเกิดเหตุอะไรเราจะไปถูกทางและเราอ่ะวิ่งอ่ะมันไม่ช่วยอะไรอยู่แล้ววิ่งน่ะมันคือแบบสติเราเพื่อนบางทีเตรียมกันในโต๊ะเลยว่าจะวิ่งไปทางไหนไปทางไหนแล้วเจอกันตรงไหนเขาถึงเรียกว่าจุดรวมพลมันจำเป็นแล้วอย่าเพิ่งหนีกลับบ้านเพราะอะไรเพราะว่าการหนีกลับบ้านอ่ะคือมันทำให้คนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาคิดว่าคุณเป็นคนสูญหายเขาคิดว่าคุณอยู่ในเพลิงเผลอๆเพื่อนคุณจะวิ่งกลับไปถูกปะลองคิดภาพสถานการณ์เพื่อนจะวิ่งกลับไปหาคุณในกองเพลิงอีกสักรอบมันหลายเคสแล้วที่เราดูในข่าวเนี่ยนะส่วนหนูอยากจะบอกเลยคอมเมนต์ที่ไม่สร้างสรรค์เนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยไม่สร้างสรรค์ที่พิมพ์มาเนี่ยบอกว่าปล่อยให้มันไหม้ไปเนี่ยเขาเรียกว่าไม่สร้างสรรค์จะบอกให้นะคะว่าคนที่เขามีการสูญเสียครอบครัวของเขาเนี่ยหนูเห็นหลายครั้งมากๆที่เขาแบบมีนักข่าวแบบไปดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องของอะไรนะคนที่เขามีความเชื่อว่าเนี่ยมีญาติมีวิญญาณมาเข้าร่างหรืออะไรก็ตามเราเป็นชาวเน็ตอะไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่านเฉยๆไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นว่าไม่เชื่อหรอกอะไรก็ไม่รู้ไร้สาระไม่ต้องเพราะว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เยียวยาจิตใจเขาในตอนนั้นเข้าใจความสูญเสียเนาะคนเรามันพยายามยังไม่ยอมรับความจริงอ่ะมันยังยอมรับความจริงไม่ได้ต้องปล่อยเขาก่อนเขาเรียก PTSD เพราะฉะนั้นมันเป็นโรคชนิดหนึ่งดังนั้นคุณไม่ต้องไปยุ่งเรื่องชาวบ้านมันเป็นเดี๋ยวให้ครอบครัวเขาตัดสินใจว่านั่นอ่ะใช่วิญญาณที่เข้าจริงหรือเปล่าไม่ต้องไปพิมพ์นะคะเห็นหลายครั้งมากแล้วก็เวลาที่เขาเสียอกเสียใจกอดรูปสามีร้องไห้จะมีชาวเน็ตไปพิมพ์คอมเมนต์ว่าเดี๋ยวก็ได้สามีใหม่และร้อง 2-3 วันก็ได้สามีใหม่และไอ้พวกนี้หน้าตีปากเอาจริงไม่สร้างสรรค์นะคะไม่น่าคบหาเหมือนคนมีปัญหามีปมอะไรสักอย่างที่ต้องเรียกร้องความสนใจตลอดเวลาพวกนี้ไม่น่าคบนะคะดังนั้นบอกตรงๆว่าไม่โอเคหนูก็รู้สึกว่าไม่ชอบเหมือนกันในฐานะที่แบบหนูเป็นคนไปกอดครอบครัวเขามาต้องกี่ครอบครัวหนูเห็นความสูญเสียหนูเห็นความแบบแชททั้งหมดที่เขาเพิ่งบางทีสื่อก็ไม่ได้ออกอะแต่กู้ภัยเห็นนะว่าแชทล่าสุดมันคืออะไรอะที่เขาคุยกันอะมันรับไม่ได้หรอกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของครอบครัวเขาค่ะอ่านเฉยๆถ้าพิมพ์อะไรสร้างสรรค์ไม่ได้ก็พิมพ์ไปแค่ว่าขอแสดงความเสียใจจบนะจ๊ะฝากเอาไว้ด้วยเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่แล้วจะบอกว่าคอมเมนต์เมื่อกี้ขอบล็อกด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้อยากได้เป็นแฟนคลับเหมือนกันถ้าเป็นแบบนี
1: ้เพื่อชีวิต
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาอยู่กับน้องเมย์ในชั่วโมงที่2นะคะวันนี้1สายหน้าใหม่ก็มารออยู่เรียบร้อยแล้วทักทายกันหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: พี่ชัยครับ
2: สวัสดีพี่ชัยนะคะจากจังหวัด
3: นนทบุรีครับ
2: นนทบุรีตอนนี้อยู่ตรงไหนเอ่ย
3: ศูนย์พัฒนาคนตาบอดคร
2: ับ หรอแล้วคืออยู่ในศูนย์หรอคะ
3: อยู่ครับ
2: อ๋อมีเพื่อนอยู่ด้วยไหม
3: มีครับ
2: เยอะไหมคะ
3: เพื่อนผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายเยอะผู้หญิงตัวโตๆบ้างผู้หญิงตัวน้อยๆบ้าง
2: อ๋อแล้วเขามีกิจกรรมอะไรให้ทำบ้างอ่ะในศูนย์เนี่ย
3: กิจกรรม
2: มีไหม
3: ล
2: ู
3: กเสือครับมีครับ
2: อะไรนะคะให้ทำอะไรนะ
3: กิจกรรมให้ซ้อมกีฬาครับ
2: ซ้อมกีฬา
3: ครับ
2: ผู้พิการทางสายตานะ
3: ครับผม
2: กีฬาเล่นอะไรได้บ้างคะ
3: ที่พวกผู้หญิงก็ชอบเลยก็คือกีฬาเตะปากตะกร้อครับ
2: ตาบอดเราเล่นเซปักตะก้อเหรอคะ
3: ใช่ครับ
2: จริงเหรอ
3: จะไปแข่งกีฬาต้านยาเสพติดจะไปแข่งเดือนหน้าครับ
2: เหรอเคยได้รางวัลจากที่ไหนมาบ้างไหมคะ
3: แต่พวกโรงเรียนโรงเรียนพยาไทยได้เหรียญเงินครับ
2: ว้าวเขาเล่นยังไงอ่ะ
3: คือเตะตะก้อให้โดนให้เข้าประตูให้เข้าประตูครับ
2: หรอคะหูหนูต้องไปหาดูแล้วว่าเขาเล่นยังไงอ่ะอยากเห็นจังเลยผู้พิการทางสายตาเล่นเซปักตะก้อ
3: ครับกีฬามีหลายชนิดครับก่อนที่จะเริ่มแข่งขันครับก็มีการแสดงเปิดสนามคร
2: ับ โ
3: อ้มีการแสดงชุดเลสโก
2: ค่ะโอเคแต่ตื่นเต้นนะเนี่ยหนูไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้พิการทางสายตาเขาเล่นกีฬาอะไรได้บ้างเออว้าวว้าวว้าวมีอะไรอีกไหมอ่ะมีกีฬาอะไรอีกไหมที่เล่นได้
3: กีฬาวอลเลย์บอลครับ
2: วอลเลย์บอลด้วย
3: ผู้หญิงก็ชอบเล่นคร
2: ับ เล่นยังไงคือตามองไม่เห็นแล้วเราตีบอลถูกได้ยังไงอะคะ
3: ให้ผมลูกที่หัวเสา
2: ตบลูกที่หัวเสาเดี๋ยวต้องสงสัยต้องไปดูคลิปแล้วว่าทำยังไงเล่นกันยังไงเออแปลกดีนะคะแล้วคุณพี่ชัยล่ะคะทำกิจกรรมนี้ชอบทำอะไรที่สุด
3: เล่นเปียโนคร
2: ับ เล่นเปียโนว้าวเคยไปโชว์ไหมที่ไหนบ้าง
3: เวลาว่าที่ร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวมีที่อยากได้เรียนมาเรียนอาหารกลางวัน
2: อันนี้อยู่ศูนย์คนตาบอดที่นนทบุรีใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
2: อยู่ตรงไหนอะแถวไหนอะจ๊ะ
3: แถวตลาดน้ำคร
2: ับ แถวตลาดน้ำมีชื่อศูนย์เต็มๆไหม
3: มีตลาดน้ำสมบัติบุรีครับ
2: สมบัติบุรีเหรอคะ
3: ครับ
2: ตลาดน้ำสมบัติบุรีเป็นศูนย์ผู้พิการทางสายตา
3: คร
2: ับ เดี๋ยวเผื่อสักวันหนึ่งเราอาจได้เจอกันเนาะ
3: แล้วก็ครับ
2: ค่ะยังไงนะคะ
3: อาจารย์บอกว่าว่างๆให้ไปสอนที่อาร์ตเล่นเปียโน
2: หูอยากฟังพี่เล่นเปียโนจังเลยเอาไว้สักวันหนึ่งเราน่าจะมีโอกาสได้เจอกันเนาะ
3: ครับ
2: เออเดี๋ยวทดเอาไว้ในใจก่อนถ้าวันเกิดวันเดือนพฤษภานู้นนะคะถ้ามีจังหวะยังไงหนูจะได้คิดเอาไว้ในใจว่าเอ๊ะเผื่อหนูจะแบบว่ารวมกับแฟนคลับไปกันเนาะ
3: คร
2: ับ ได้เลยสมบัติอะไรชื่อเอาชื่อศูนย์ก่อนศูนย์ผู้พิการทางสายตาชื่อศูนย์ว่าอะไรคะเอาแบบเต็มๆ
3: ศ
2: ู
3: นย์พัฒนาคนตาบอดอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีคร
2: ับ โอเค นะคะเพื่อถ้ามีโอกาสยังไงจะได้เจอกันเนาะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
3: ใส่ว่าสิบ่ทิมกัน
2: ใส่ว่าสิบ่ทิมกันบ่ทิมบ่ทิมดอกเป็นคนนนทบุรีเลยหรือเปล่าคะหรือว่าแค่มาอยู่ที่นี
3: ่นนทบุรี
2: อ๋อโอเคได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์เปิดให้นะ
3: คร
2: ับ มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
3: มอบให้กับพี่บัวครับพี่จะเป็นน้องบัวพญาไทครับที่เป็นพี่เสียงแหลมเนี่ยเวลา
2: ไปแซวเขาเสียงแหลมๆด้วยได้ได้ได
3: ้แล้วก็มอบให้พี่อาร์ตด้วย
2: พี่อาร์ตด้วยนะที่เราไปสอนเปียโนเหรอ
3: พี่อาร์ตที่เป็นเจ้าของเสียงคือการพิยาจรเวลาร้องเพลงเสียงเหมือน
2: อ่ะอ๋อเหรอโอเคได้เลยโอเคค่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยนะ
3: ครับ
2: เผ็ดเต็มขวด
3: เผ็ดเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
2: ห์อร่อยครบรส
3: อร่อยครบรส
2: จบในขวดเดียว
3: จบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: โอเคขอบคุณพี่พิชัยนะคะยินดีที่ได้รู้จักสักวันเราจะได้เจอกันนะ
3: ครับ
2: ดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะนะคะอ่ะไปเดี๋ยวเรามาฟังผลงานเพลงที่มีคำว่าทิมนะทิมไอไว้ตรงนี้ละนะคะของพี่ไผ่พงศธรคนถือทิมนะคะจากกัปตันเราไม่ได้ฟังเพลงของน้องกัปตันมานานแล้วนะคะใส่ว่าสิบ่ทิมกันนะคะผลงานจากพี่ก้องห้วยไร่ก้องห้วยไร่ทิมไอสาจากไอแมนพิสิทธิ์พงศ์4ผลงานเพลงนี้นะคะในช่วงของพาเลทเพลงคิดจ้า

0: ยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ค่ะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ตะมิสเตอร์แคนเรียบเรียงโดยน้ำวายล้อมเดทนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะคุณผู้ฟังค่ะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาได้เลยผ่าน SMS ด้วยนะ4689400นะคะลองฟังเนื้อหาดูดีๆเหมาะกับคนองค์ทำกันนะอืมใครที่แบบรู้สึกแบบนี้กำลังมีสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็น่าจะชื่นชอบนะจ๊ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ
1: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะวันนี้2ผลงานเพลงนะคะขยับจังหวะกันหน่อยละกันเนาะโนราพัทินจากแนทราเชนฟิชลิงกับกล้วยสแตมนะคะและอีก1ผลงานเพลงค่ะจากสาวน้อยองค์อิงเพชรบ้านแพงนะคะจากพบหมอหน้าห้านค่ะ

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวัน

0: พิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yenchenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่เป็นเพื่อนนะจ๊ะนี่บางคนบอกว่าอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วอยู่จนตีห้าแล้วอยู่เป็นเพื่อนน้องเมนะคะพี่สุรชัยสวัสดีค่ะพี่สุบอกว่ากินไม่เรียกใครเลยนะอร่อยอยู่คนเดียวอ๋อเนี่ยค่ะนั่งกินกันอยู่ตรงนี้แหละไม่จริงๆอะหนูไม่ได้อยากจะกินหรอกแต่แบบน้องเมสุกะเขาหยิบมาให้แล้วก็แบบไม่อยากจะให้น้องเขาเสียน้ำใจเรามาอัปเดตราคายางกันนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ88บาทครองแงะ86บาทจังหวัดตรัง87บาทภูเก็ต88บาทสุราษฎร์ธานี90บาทเฉลี่ยอยู่ที่87บาท80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ93บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาท50สตางค์น้ำยาง79บาท30สตางค์นั่นเองค่ะนะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกคนที่โทรเข้ามานะจ๊ะขอบคุณเด็กช่างรั้วนะคะจากจังหวัดตากนะคะพี่วิทยาศรีสะเกษพี่หนึ่งรงก๊อกนะคะมีพี่วิชุดาเนาะสุโขทัยพี่บ่าวจากสุราษฎร์พี่มนัสจากนครศรีธรรมราชขอเพลงโสดแสนดีมาด้วยไอ้วันนั้นน้องเมย์เปิดแล้วไงนะคะพี่ณัฐพงศ์สวัสดีค่ะบอกว่าวันจันทร์เจอกันครับพี่เมย์ยังไงนะเดี๋ยวนะวันจันทร์มีอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันหมายถึงอะไรเหรอเอ้ยวันศุกร์หนูยังจัดอยู่นะ นะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะคะพบกันใหม่เวลาเดิมค่ะเที่ยงคืนจนถึงตีสองวันนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานด้วยนะคะเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนั่นเองค่ะนี่นะคะมีคนบอกว่ามาจากเมืองตรังจ้านะจ๊ะบอกนอนหลับฝันดีครับทุกท่านโอเคนะคะขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะสวัสดีแอนชามุกด้วยนะจ๊ะนี่อ่ะเพลงนี้นะคะทั้งรักทั้งเกลียดอันนี้น้องเมย์เป็นน้องเมย์สุกะนะคะเป็นคนแนะนำเข้ามาพอดีว่าจริงๆวันนี้ต้องเป็นน้องกวางแหละเขาไปสลับเวรกันมาก็เลยมีคนพิมพ์เข้าใจผิดคิดว่าวันนี้เป็นน้องกวาง

0: างหรออะไรเงี้ยบอกไม่ใช่วันนี้เป็นน้องเมย์จ้าน้องเมย์เป็นคนรับสายนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนทิ้งท้ายไว้ทั้งรักทั้งเกลียดจากกุ้งตวงสิทธิ์นะคะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์จ้า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า
2: ครับสวัสดีครับเป็นรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 2:00 ถึง 5:00

0: ถึงจะชนะนะครับจากคุณแม่เจนเจนบุญสูงเนินก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับผมนี่เลยฮะเริ่มต้นชั่วโมงกันเลยวันนี้สิงกระบะต้องรองต้องเพาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์นะครับด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะครับจัดไปแล้วกันนะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้านะฮะสวัสดีไปถึงไปสั่งทองสีใสสวัสดีไอ้กว้างโยโกฮาม่าสวัสดีครับแล้วก็ทักทายไปถึงทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95 สวัสดีไปถึงพี่สมบูรณ์ตายนะครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะฮะพี่สุฮอเกนบูมสวัสดีไปถึงพี่ดออะไรนะดอตี้ใช่ไหมครับสวัสดีค่ะนี่มาทักทายค่ะแล้วก็สวัสดีพี่นักรบเพื่อประชาชนคุณแม่บุญเรือนคุณพี่สุรชัยนะครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ดีเจสวยเป็นพิเศษนะครับสวยเป็นพิเศษเลยเหรอยาซีสวัสดีครับไปถึงพี่มาดะเดนิเอลส์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ไตรรัตน์ครับน้องไบสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ณัฐพงษ์นะครับสวัสดีพี่จารันนะครับสวัสดีพี่สุรชัยนะครับสวัสดีพี่สุนทรครับทุกท่านครับที่กำลังทักทายกันเข้ามาตีสองถึงตีห้าในวันนี้ด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้น้องเมย์มาแทนน้องกวางนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์ได้นะครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณครับสบู่ลามาโซนมิซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับสวัสดีพี่สมคิดครับพี่นงนุชสวัสดีครับพี่ยูนิคครับพี่สุทธิพรจากสาวแม่สายเจ้านะครับสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่ฮักตลอดครับนี่น้องใบบอกว่าเมื่อวันใครบอกรถเสียนะเลยต้องส่งครูเมย์มาแทนเนี่ยนะครับใช่ไหมก็ต้องยังไงก็ต้องครูเมย์แหละเพราะว่าช่วงเวลานี้ไม่น่าจะมีใครมาแทนแล้ว ต้องขออภัยนะครับพอดีประสบอุบัติเหตุนิดนึงนะครับก็เลยต้องส่งครูเมย์มาแทนขอบคุณครูเมย์มากๆนะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆนานๆ นะนานๆทีจะมีปัญหาแบบฉุกเฉินอะไรแบบนี้แล้วกันนะครับสวัสดีไปถึงพี่วีรศักดิ์นะครับสวัสดีพี่ยูนิคครับน้องหนูดีสวัสดีครับผมอะไรนะบอกน้องหนูดีบอกว่าพี่เพชรครับเลี้ยงข้าวให้พี่เมย์กับพี่ไบด้วยเป็นค่าตอบแทน2คนนี้ด้วยนะครับผมน่าสนใจนะวันนี้ลองไปถามคุณครูเมย์ดูอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่เพชรจัดให้แล้วกันนะฮะขอให้บอกสวัสดีน้องแชมป์นะครับพี่ปัญญานะครับพี่สว่างพี่คณิษฐาพี่นุเจริญสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับพี่สมคิดครับพี่ยูนิคนะพี่น้องนุชครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังทักทายกันแล้วก็ส่งข้อความกันมาน้องชินวุฒินะครับเอ้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับขอบคุณมากๆครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อมานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันหน้าใหม่02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบคุณครับยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับสวัสดีพี่ชัยนัทนะครับสวัสดีพี่นุคลองเตยพี่สมคิดนะครับทักทายครับพี่สุวรรณีครับผมน้องใบบอกว่าสัญญาแล้วนะพี่เพชรห้ามผิดคำพูดนะครับไม่เคยผิดอยู่แล้วนะครับนั่นแหละแต่ว่าก็ต้องรอว่าน้องเมย์อยากทานอะไรนะอยู่ที่น้องสาวของผมแล้วกัน สวัสดีน้องตุ๊กตานะครับน้องตุ๊กตาสุภัตรานะครับไม่ได้เจอกันนานมากๆคิดถึงนะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่คณะพี่กฤษกรนะครับน้องไอ้น้องกฤษกรสินะฮะสวัสดีครับผมตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่า1สายตอนนี้

0: อยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้าน้องเพชร
0: สวัสดีครับพี่นกสุพรรณ
1: จ้า
0: สบายดีนะครับพี่ช่วงนี
1: ้สบายดีจ้า
0: ทำอะไรอยู่ครับ
1: ก็พอดีเพิ่งตื่นแล้วไปทำธุระมาได้ยินเสียงน้องเพชรก็เลยคิดถึงโทรหาเลย
0: โอ้ยขอบพระคุณมากมากนะครับผมพี่นกแล้ววันนี้พี่นกจะฟังเพลงอะไร
1: ยาใจกระจอกจ้ะ
0: ของพี่หนูเล็กนะ
1: ได้จ
0: ้ะได้ครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้เอฟซีทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องเพชรแล้วก็ให้น้องเมย์หลังใหม่ด้วยแล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแท้แล้วก็พี่วันวิสาจ
0: ้
1: ะ
0: ได้เลยครับผมพี่นกครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังขอให้พี่นกฟังเพลงอย่างมีความสุขนะขอบคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะครับพี่นกสุพรรณนั่นเองนะปะไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับอย่าใจกระจอกครับจากพี่หนูเล็กกากะจัดไปทัด

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: พลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: กลับมานะครับผมในช่วงสุดท้ายในชั่วโมงแรกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพจากรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับมองไปขับกลับแท็กซี่ครับวันนี้ทักทายกันหน่อยฮะสวัสดีไปถึงทั้งโอมคุณชายบอยคนเดิมพี่ณรงค์แล้วก็สวัสดีพี่สุภัทราพี่สุรชัยครับพี่บางปลาสวัสดีครับผมพี่สมคิดครับพี่นกคล้องเตยน้องตุ๊กตานะครับสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุรชัยนะครับบอกว่าเหนื่อยจากการทำงานแค่ไหนเพียงแค่เข้ามาเติมกำลังใจแล้วก็ค่อยสู้ไปด้วยกันนะครับผมจริงๆเลยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของอุปกรณ์พยุงเข่าใครที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของหัวเข่าจะลุกจะนั่งจะเดินแล้วโอ้ยเจ็บปวดมากๆนะครับผมขอแนะนำเลยนะครับ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่กิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life ครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะครับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกชอบที่ช็อปมาเนียนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเมื่อกี้นี้ไม่ว่าจะเป็นเดือนเพ็ญจากวงคาราบาวก่อนหน้านั้นนะครับก็เป็นนับหนึ่งไปด้วยกันนะครับจากพี่หลงไก่แล้วก็พี่อันดานะครับนิรันดรพี่ตายอรไทยแล้วก็คุณพี่โจโจ้นะครับแล้วก็หากันจนเจอครับพี่กบทรงศิษย์แล้วก็พี่กบเสาวนิชนะฮะจัดไปทั้งสองเพลงตอนนี้ครับอย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366

0: ัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ทางที่ยังทอดไกลสู่ปลายฟ้างามอยากถามว่าเธอจะไปกับฉันหรือเปล่าบนทาง

0: ี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับพี่กบค้นตากสวัสดีครับพี่พิธวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่จรัสนะครับพี่จิรวรรณทักทายนะครับทุกท่านเลยครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับเรามี1สายหน้าใหม่นะครับอยู่เป็นเพื่อนเราตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชร
3: ฮัลโหลสวัสดีครับผมพี่มนัสนะ
4: ครับผม
3: พี่มนัสจากนครศรีนะ
4: ครับผม
3: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี
4: ้ก็คุยกับน้องเพชรอยู่เนี่ย
3: คุยกับผมอยู่ทำงานอยู่หรือเปล่า
4: ไม่ทำงานน้องฟังเพลงอยู
3: ่ฟังเพลงสบายๆนะ
4: ครับผม
3: ทานข้าวหรือยังครับ
4: ทานแล้วครับ
3: ทานแล้วนะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
4: อยากฟังเพลงขาดเอิญขาดรักของยอดรักใจน้อง
3: ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้นะครับแถวนครวันนี้ฝนตกไหมครับ
4: ฝนตกมาตอนบ่ายสามโมงน้อง
3: ตอนบ่ายสามโมงแต่ว่าตอนกลางคืนก็สบายสบายไม่มีฝนเน
4: า
3: ะ
4: ไม่มีฝนเมื่อวานน่ะฝนเยอะเมื่อวานน่ะ
3: เข้าใจเลยนะครับผมยังไงพี่มนัสก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะ
4: ครับผม
3: ตอนนี้ครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้คุณสายของน้องเพชรเมื่อกี้แล้วก็หนุ่มน้องแต้
3: หนุ่มน้องแต้ด้วย
4: ก็สาวสมอกระบี่ด้วย
3: สาวสมอกระบี่ด้วยนะ
4: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ให้น้องเพชร
3: ได้เลยครับ
4: แล้วก็ให้น้องมีคนทำไมด้วย
3: ครับผมขอบคุณมากๆครับก่อนที่จะไปฟังเพลงพี่มนัสครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
4: พูดตามน้องเพชรดีกว่าน
3: ะพูดตามดีกว่าเนาะ
4: ครับผม
3: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
4: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
3: น้ำจิ้มซุกี
4: ้น้ำจิ้มซุกี
3: ้สูตรพริกกระเรียง
4: สูตรพริกกระเรียง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิงห์
3: อร่อยครบรส
4: อร่อยครบรส
3: จบในขวดเดียว
4: จบในขวดเดียว
3: และสบู่ไม้ด้า
4: และสบู่ไม้ด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: และเชื้อรา
4: และเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: พี่มนัสขอบพระคุณมากมากครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังนะ
4: ครับผม
3: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงครับ

0: ครับ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: กลับมานะครับจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนี่ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงขาดเงินขาดรักจากลุงแอลยอดรักสลักใจกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะครับจากคุณพี่เอกราชนะแล้วก็กระเป๋าสมบองนะครับพี่จ่อยไม้ทองคำชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้นะครับพี่จินตลาภูลาภจัดไปทั้ง4เพลงจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทักทายกันหน่อยครับสวัสดีครับไปถึงพี่แม่อะไรนะแม่มาแม่แมจิกมาใช่ไหมแมจิกมานะฮะสวัสดีครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับผมโอ้ไฮโอ

0: ไซมัสที่โตเกียวนะครับบอกว่าบ้านพี่อยู่นครสวรรค์จ้าขอเพลงนครสวรรค์ตะเกียงสีหนองเพชรตอนนี้เตรียมตัวจะออกไปเที่ยวไกลหน่อยต้องออกไปแต่เช้านะครับผมอ่ะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับพี่สาวขามพี่ละไอพี่ชมพิชยุทธครับพี่เอกศิลป์พี่สุชาดาคุณชายบอยคนเดิมนะครับสวัสดีครับพี่สายชนด้วยนะครับใครอีกขอดูสิทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังและก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของจอคิวฮิตนะครับในช่วงนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้วันพฤหัสเข้าวันศุกร์ใช่ไหมครับนี่เพลงที่1 นะครับเพลงนี้ชื่อว่าแชทกับอ้ายค้างสายกับเขาจากออยแสงสินนะครับสังกัดซาวมีแฮงเรคคอร์ดนะฮะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ภูมิหัวตะพานเรียบเรียงโดยอาจารย์บอลธีรพลนะฮะจัดไปอย่ารอช้าครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองครับขอบพระคุณมากๆครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับสองเพลงจบไปแม้ว่าจะเป็นกลางดาวจากน้องไรอันกัดบัณฑิตครับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับจากน้องนันอานันนะฮะทักทายครับไปถึงพี่กำนันแดงนะครับสวัสดีครับผมพี่ละไอทักทายครับคุณชายบอยพี่นันทาพี่สาวขามพี่ชมพี่ชัยยุทธพี่ประภาพี่แกนจุฬาพรพี่สังสุราษฎร์นะครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันน้องแบมสวัสดีค่ะพี่ชนทิชานะฮะพี่มาลาด้วยนะครับหรือว่าพี่มาละแม่พี่มาละเนาะแล้วก็พี่นันทานะครับทักทายครับผมอภิสันทัศน์นะครับทักทายครับป่ะช่วงนี้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อนะครับ

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นั่นเองบทเลือกมาสักครู่นะครับสงสารกันหน่อยจากน้ำมิ้นมาริวันเจมินานะครับแล้วก็สวัสดีไปทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95กำนันแดงมาแล้วไหนดูสิมีกำนันแดงอยู่บ้างไหม สวัสดีพี่มงคลนะครับสวัสดีครับบอกว่าเปิดเคียงหมูวังล้อไทยช่วยไทยนะครับคุณชายบอยคนเดิมบอกว่าอะไรนะดีไซน์ไลฟ์อยู่กับผมนี่นะครับใครนอกใครนอกน่าจะชื่อ H Mam อะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับพี่เมตตาทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่ลูกจันพี่สันทัศน์พี่ละอายคุณชายบอยคนเดิมพี่สุวรรณีพี่ประภานะครับนี่แต่ก็ทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างฝึก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะฮะ02-248-1366ครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: ลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 2เพลงจะป้ายนะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตครับไม่ว่าจะเป็นเพลงนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษย์นะครับรักเธอหัวทิ่มบ่อจากวงแฮงแมนนะทั้ง2เพลงคอร์ดดนตรีคล้ายๆกันนะครับก็เลยเอามาเล่นพร้อมกันนะสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ทาง Facebook ก็เช่นเดียวกันนะครับ LTM FM 95แล้วก็กราบสวัสดีครับทาง SMS ครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับพี่สังทองสีใสบอกว่าขอเพลงคิดถึงจังครับร้องโดยออยอารยาบอกว่าคิดถึงพี่ไปคนเดียวเลยขอเพลงนี้ว่าซ่าน สวัสดีไปถึงคนโคราชนะครับบอกขอเพลงสุดสิทธิ์ของเจ้าจากไหมไทยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรู้สึกว่าตอนนี้ใน Facebook เราน่าจะหลุดไปนะครับไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวน้องเมย์ดูแลให้แล้วกันนะครับจะเชื่อมต่อกันอีกเนาะตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับผมนะในช่วงของเป็นคิดสตอรี่ครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงจบไปมีกอดฉันเป็นเวอร์ชันของผู้หญิงทิติการแล้วก็ช้ำคือเรานะฮะจากคุณนันนิตยาบุญสูงเนินทักทายครับไปถึงพี่โสภินน้องปูนานะครับสวัสดีครับบอกว่าเมื่อกี้ขอเพลงมาแล้วมันหลุดครับหมายถึงทาง Facebook ใช่ไหมครับผมเข้าใจเลยนะฮะคุณยายออดสามย่านครับคุณแบวครับคุณพี่ปรีดานะฮะคุณพี่บุญเลียนน้องสรศักดิ์บอกว่าพี่เพชรได้ฟังอิงวรันธรใช่ไหมจำไว้ฟีเจอริ่งนันทิตยาหรือยังนะครับยังเลยนะครับช่วงนี้ยังไม่ได้ฟังเพลงอะไรใหม่ๆเลยจริงๆนะฟังแต่นั่นอะอะไรนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนะ ฟังแต่นั่นอะอันนั้นดังจริงนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงใครนะอีกหลายๆท่านแล้วกันนะครับคุณชายบอยนะครับพี่ปิญโยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าจัดไปยาวๆเลยครับ

นี้เองพี่สาธิธรศรีวิรัตค่ะใส่อีกพี่สริญญาฉัดแก้วพี่ณรงค์สอนสงวนคุณอิทธิคุณอิทธิอิทธิเลิศนะคะอ๋อสวัสดีนะคะพี่สะอาดจำปาทองพี่อมพรกาลีเทพเยออสสัญญาณพี่สมทรงสวัสดีเช้าวันศุกร์พี่วันเพ็ญคงนะนะคะพี่เป็นสีพี่ใหญ่ใหญ่ออสมาทักทายกันเนาะเช้าวันศุกร์17เดือน7วันนี้อ่ะไหนๆพูดถึงเรื่องของเสียจามอนไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นยังไงผลประกอบการเมื่อวานนี้แต่คนนี้โอ้โหเหมาะมากสมควรอย่างยิ่งที่จะถูกรางวัลที่1นะคะคุณลุงวัย71ค่ะแกตั้งใจซื้อ15มันไม่มี15นะลอตเตอรี่ที่แผงอายุ14

ที่หนึ่งดีใจมากแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองนะคะคุณลุงบอกว่าอย่างนั้นแกบอกว่าเงินเนี่ย6 ล้านเดี๋ยวจะเอาไปใช้หนี้ทำบุญสร้างบ้านแล้วก็เก็บเอาไว้ดูแลชีวิตในยามชราเนี่ยค่ะก็เป้าฝันมาทำความดีมาต่อเนื่องจนวันนี้ความตั้งใจได้ตอบแทนกลับมาเป็นโชคครั้งใหญ่ในชีวิตแล้วนะคะ6 ล้านก็มีเสียค่าภาษีนิดหน่อยนะคุณลุงนะดีใจด้วยนะคะนี่ต้นบ้านก็มาผูก ข้อไม้ข้อมือนะคะคุณลุงบอกโอ้ยเนาะแล้ว ขออภัยข่าวสดบอกรับเละ6 ล้านจริงๆ6 ล้านก็ถ้าในมุมคนรวยเนาะเขาไม่เละเท่าไหร่ที่นะคะก็ธรรมดาแต่ว่าโอ้คุณลุงบอกแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วนะ6 ล้านนะคะมันก็จะเยอะมากแล้วอีกคนหนึ่งคนนี้เละกว่า2 ใบเนี่ยลุงนวยจากบุรีรัมย์6 ล้านคนนี้2 ใบก็12 ล้านนะคะโอ้โหคนนี้รวยแล้วก็รวยอีกเนาะเป็นนายกอบจค่ะนี่เพจที่นี่นครนายกเผยแพร่ว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายกท่านชื่อนายกปาล์มเขาก็เป็นผู้หญิงด้วยคุณนิดาขนายงามเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่1 2 ใบ12 ล้านอันนี้เละอันนี้เละของจริงนะคะ12 ล้านก็เยอะนะคะก็เมื่อวานนี้นายกปาล์มก็บอกว่าหลังจากทราบเรื่องวันกำหนดคลอดของหลานไม่ว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนเจอแผงลอตเตอรี่เป็นไม่ได้ก็ต้องเลือกซื้อเลขท้าย14ไว้ตลอดวันกำหนดคลอดของหลานวันที่14ก็ซื้อ14ติดไม้ติดมือเอาไว้เมื่อวานนี้มีอยู่ก็แสดงว่าต้องซื้อไว้หลายใบอยู่นะคะ2 ใบที่ซื้อมา639214นะคะเป็นรางวัลที่1ค่ะอยู่นครนายก12 ล้านนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยท่านนายกโอ้ยตำรวจก็น่าชื่นมื่นเลยนะคะท่านนายกอบจถูกรางวัลที่1คนนี้ก็ต้องยินดีด้วยนะอิจฉาน้อยน้อยไม่น้อยนะอิจฉามากมากนะคะเมื่อวานเนี่ยนะ ในเพจของชาวทุ่งสงก็บอกว่ามีคนอำเภอทุ่งสงก็ถูกรางวัลด้วยคนหนึ่งนะอันนี้แต่ไม่รู้ว่ากี่เท่าไหร่ยังไงกี่ใบยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะแล้วแค่รู้ว่ามีคนถูกรางวัลด้วยนะก็ดีนะมันก็จะแบบกระจายไปเนาะสำหรับในส่วนของรางวัลต่างๆนะคะก็กระจายไปเรื่อยให้ทั่วประเทศไทยเนาะคนก็จะได้หายจนกันแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นแค่1 ในล้านเนาะไม่ได้ถูกกันเยอะนะเพราะว่ามันมีรางวัลไม่พอกับจำนวนคนซื้อหรอกนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นส่วนคนนี้ถูกรางวัลเหมือนกันลืมไป02-248-1366นะคะต้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะ02-248-1366ค่ะสายว่างอยู่นะเบอร์เดียว3 คู่สายของเราโทรมาได้เลยนะคะสำหรับช่วงบอกข่าวเล่าความของเรานะคะค่ะต้องการอันไลน์พี่หน่อยนะคะมาดูคนนี้ที่บอกว่าถูกรางวัลนะคะ คุณป้าสมปองอายุ63 ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นถูกคนร้ายลักกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบสะพายข้างขณะที่ไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่อยู่ในตึกอาคารผู้ป่วยแท้ๆนะคะ
ในกระเป๋า

มีทรัพย์สินเป็นจำนวนมากประกอบไปด้วยสร้อยคอทองคำหนัก2บาทพระหลวงปู่เงินเลี่ยมนาค1องค์มูลค่า 1,000 บาทสร้อยข้อมือทองคำหนัก2บาทเงินสด 25,000 บาทโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งมูลค่าความเสียหายทั้งหมดกว่า 300,000 บาทคุณป้าก็ไปแจ้งความไว้แล้วคดีไม่คืบหน้าอะไรเลยนะคะคุณป้าบอกว่าตัวเองนั้นเนี่ยมีโรคประจำตัวคือโรคหอบหืดและความดันสูงวันเกิดเหตุก็มีอาการหายใจไม่ค่อยออกก็ให้สามีเรียกรถกู้ชีพนำส่งโรงพยาบาลกันคุณหมอก็วินิจฉัยว่าต้องนอนพักรักษาตัวแอดมิดนั่นแหละเพื่อรับยาสัก 3-4 วันนะส่วนสามีก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนอนพักอยู่ตรงระเบียงด้านนอกของห้องผู้ป่วยคุณป้าบอกว่าเอากระเป๋าสะพายซึ่งบรรจุทองคำเงินสดและทรัพย์สินมีค่าทั้งหมดวางไว้บนตู้เหล็กข้างเตียงก่อนจะได้รับยาแล้วก็เผลอหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาช่วงที่เจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดห้องพักก็พบว่ากระเป๋าใบนั้นหายไปแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่และโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบทันทีกล้องวงจรปิดภายในห้องผู้ป่วยสามารถบันทึกภาพชายต้องสงสัยได้หลายมุมแต่ไม่เห็นใบหน้าชัดเจนโอ้ป้าบอกว่านี่ท่านพูดว่าต้องให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4เลยนะสั่งการให้ชุดสืบเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเพราะว่าทรัพย์สินที่หายไปเนี่ยมันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิตเลยแล้วหวังว่าจะสามารถนำกลับคืนมาได้โอ้โหมันเป็นทั้งเงินสดทั้งทองอ่ะป่านนี้คนร้ายมันคงเอาไปแปรสภาพแล้วนะป้าเนาะเออเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของชีวิตเลยนะคะพุ่งกับสภ.เขาสวนกวาง เจ้าของพื้นที่ค่ะเมื่อวานนี้พันตำรวจเอกพีรนัทงามเลิศรัตนชัยบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจก็เข้าตรวจสอบทันทีสอบปากคำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทั้งผู้ป่วยที่พักรักษาตัวอยู่ในห้องเดียวกันกับป้าไม่มีคนเห็นเหตุการณ์โดยตรงแต่ว่าไปดูกล้องนะคะพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายรูปร่างผอมสูงประมาณ170ซมอายุราวๆ 40-50 ปีเดินเข้ามาสำรวจตามเตียงผู้ป่วยก่อนจะหยิบกระเป๋าของป้าแล้วหลบหนีออกไปโอ้โหได้หยิบถูกด้วยนะมันหยิบถูกจริงโจรคนนี้ต่อมาตำรวจก็ไปดูกล้องวงจรปิดด้านนอกโรงพยาบาลพบว่าคนร้ายเอากระเป๋าของป้าเนี่ย ไปทิ้งเอาไว้ในร่องน้ำร่องระบายน้ำในโรงพยาบาลนั่นแหละก่อนจะออกเดินทางไปยังถนนมิตรภาพเมื่อตรวจค้นบริเวณดังกล่าวพบกระเป๋าของคุณป้าพร้อมโทรศัพท์มือถือเอ้ยมันไม่เอามือถือฮะแต่ทองคำและเงินสดถูกนำไปทั้งหมดจึงไม่คืนกระเป๋าและมือถือให้กับป้าแล้วนี่ค่ะซึ่งตำรวจบอกว่าไม่ได้ละเลยคดีนี้นะคะเพราะว่าเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบางคนที่สวมรองเท้าลักษณะคล้ายกับคนร้ายมาสอบสวนแต่ไม่พบพิรุธนอกจากนี้ยังประสานชุดสืบตำรวจภูธรขอนแก่นและตำรวจภูธรภาค4ลงพื้นที่ติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องคือจากแนวทางการสืบเนี่ยตำรวจพบว่ามันเคยเกิดเหตุลักษณะใกล้เคียงแบบเนี้ยในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรและอีกโรงพยาบาลหนึ่งในจังหวัดอุบลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วรูปประพันธ์กับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันตำรวจยังไม่ยืนยันว่าเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพียงแต่เชื่อว่าผู้ก่อเหตุอาจจะประเวณก่อเหตุตามจังหวัดต่างๆโดยใช้รถโดยสารสาธารณะเป็นพาหนะก็คือนั่งรถไปเรื่อยไปตามโรงพยาบาลเนี่ยก็เข้าไปเหมือนไป
เยี่ยมญาติทำตัวแบบเนียนๆตำรวจยืนยันนะคะว่าจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ก็ฝากเตือนประชาชนที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะคะถ้าใครมีทรัพย์สินมีค่าที่ติดตัวอยู่ควรแจ้งพยาบาลแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเก็บรักษาเนาะเพื่อป้องกันการสูญหายนี่ค่ะโอ้โห300,000นะของป้าท่านนี้นะคะนี่ค่ะโอ้โหก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะคะตำรวจก็เต็มที่แล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนร้ายเนี่ยไม่ได้ขับรถส่วนตัวมาเหมือนจะนั่งรถสาธารณะมาก็คือนั่งรถเมย์ประจำทางระหว่างเมืองอะไรก็แล้วแต่ก็ประมาณนี้แล้วป่วยก็ป่วยแล้วคุณป้าเนาะเดี๋ยวนอนโรงพยาบาลอยู่นะคะเอ้าก็ทีวันนี้เป็นน้องเมย์นะคะน้องเมย์เดี๋ยวรับสายกันก่อนนะคะ

0: จำเสียงระหว่างเมย์กับกวางสลับกันสวัสดีพี่อุดมค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขออภัยขออภัยให้รอนานไปหน่อย
1: ถ้าตื่นเช้าม
0: าพี่อุดม
1: ต้องเปิดแล้ว
0: เชิญค่ะ
1: เปิดขึ้น95ฟังพี่สีคุณจามอน
0: ค่ะนี่น้องจอกนี่เองเชิญครับพี่อุดมฟังจากมือถือนะคะเพราะว่าสัญญาณมันจะเหลื่อมกันหน่อยนึงเชิญค่ะ
1: ใช่โทรศัพท์จากมือถือครับผมก็เปิดวิทยุในรถนี่แหละแต่ว่า
0: โอ้ค่ะค่ะค่ะใช่ค่ะเชิญค่ะ
1: มีเรื่องเห็นพี่สีเกินเรื่องคดีไม่คืบหน้าทางผมนี่6ปีแล้วก็เงียบกริบอายุความทำร้ายร่างกายนี่พี่สีไม่รู้ว่ามันนานขนาดไหนไม่รู้เนาะ
0: ทำร้ายร่างกายนี่เกิดมา6ปีแล้วเหรอคะ
1: ใช่ถูกทำร้ายร่างกายแต่ก็โชคดี
0: เป็นใครเป็นใครคะ
1: มันเหตุเกิดมันบนท้องถนนน่ะพี่สีมันก็ผ่านมาไม่นานนะไปช่วงปีแรกปีสองก็จะมีเจตจำนงว่าก็จะติดตามตัวคนที่ทำลายร่างกายเราเนาะก็เงียบอยู่
0: เงียบอยู่แจ้งความแล้ว
1: แจ้งความแล้ววันที่เกิดเหตุ
0: แล้วบาดเจ็บไหมพี
1: ่บาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลแล้วก็หมอที่เขาชันสูตรบาดแผลเนาะเขาบอกว่าสาหัส
0: เพราะว่าทำร้ายร่างกายสาหัสเลย
1: ใช่
0: คือระบุในไปรับรองแพทย์เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ว่าสาหัสเนาะ
1: ใช่
0: ถ้าสาหัสก็อายุความ10ปี
1: แต่ว่า
0: ถ้าไม่สาหัสถ้าไม่สาหัสก็ประมาณไม่เกิน2ปี
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะ
1: คุณหมอชันสูตรแล้วบอกว่าสาหัสนะเพราะมันโดนจุด
0: ที่ถ้าสาหัสนี่คืออายุความฟ้องร้อง15ปีนะพี่นะถ้าไปรับรองแพทย์ระบุสาหัสนะ
1: ผมว่ามันน่าจะเงียบหายไปแล้วนะตั้ง6ปีแล้ว
0: 6ปีแล้วเนาะถ้าสาหัสตามกฎหมายนะคือ15ปีเลยค่ะไม่ใช่10ปี
1: ครับ
0: อายุความ15ปีแล้วคู่กรณีอยู่ยังเจอกันอยู่ไหม
1: โอ้ยไม่เจอหรอกครับผ
0: ม
1: เราจะมาหากินเนาะผมขับรถแท็กซี่ในสนามบินไงแล้วทีนี้
0: ไม่รู้จักกันมาก่อนเหรอ
1: ไม่รู้จักคือ
0: ไม่รู้จัก
1: เลยเขาขับรถไอ้คนที่เขาขับรถให้ทนายรถยกรถสไลด์ครับบนท้องถนนนะ
0: ค่ะค่ะ
1: เขามีเหตุรถชนกันมั้งเราก็ขึ้นมาด้วยก็มาส่งฝรั่งที่จะขึ้นสนามบินนี่แหละท
0: ี
1: นี้พอมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ตกใส่กระจกนะเราก็ไม่รู้แต่เราเห็นแล้วแหละว่าข้างหน้าเนี่ยเปิดไฟฉุกเฉินไว้อยู่เลนขวามือ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็มาแล้วก็ตีไฟเลี้ยวเพื่อที่จะหลบไงหลบออกจากเขาก็หลบมาได้เสร็จก็เหมือนมีวัตถุตกใส่กระจกหน้าเราตรงนั้นเราก็นึกว่าเป็นสะพานลอยนึกว่าคนที่เขากินแล้วกินเบียร์หรือกินขวดเต็มร้อยหรืออะไรเนี่ยแล้วก็โยนลงมานึกโดนกระจกรถเราแล้วก
0: ็
1: เปิดไฟเขาผิดเฉินไปแล้วก็ลงไปตรวจสอบว่าเอ๊ะอะไรโดนอะไรแล้วต้องมีเศษแก้วเศษอะไรจะมองไปเห็นไหนไฟฉายเล็กๆอ่ะที่เขาผิดแต่เป็นกระบอกแล้วแต่เป็นโลหะถ้าแพทย์อยู่ข้างถนนเอ้าไม่ใช่แล้วก็เลยไปเก็บสักพักนี่ไอ้คนที่ขับรถอะไรรถลากรถอะเนาะที่เขาเกิดเหตุก่อนหน้านั้นเราก็ไม่รู้สาเหตุเราสันนิษฐานว่าเขาต้องเลี่ยงเราอะแล้วก็เก็บมาสักพักเขาก็จะตามมาไฟฉายใช่ไหมเราก็บอกว่าไม่ได้ผมไม่ให้หรอกเพราะว่านี่มันเป็นหลักฐานที่คุณเลี่ยงใส่กระจกรถผม
0: ส่วนเหตุตอนมืดเหรอคะ
1: ประมาณสามทุ่ม
0: อ๋อสามทุ่มเนาะค่ะบาดเจ็บสาหัส
1: คือเราไม่เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นเพราะว่าเรามันกระจกกระจกแตกแต่ทีนี
0: ้
1: ตอนที่เขาจะมาเอาหลักฐานที่เขาเพี้ยงใส่กระจกเราเพื่อเราจะไปแจ้งความใช่ไหมเขาไม่ยอมเขาก็ทำมาชกต่อยเราแล้วก็การชกต่อยก็คือการทะเลาะวิวาทเนาะธรรมดาเขาว่าเราก็ป้องกันตัวอะไรพวกนี้ก็ธรรมดาก็กอดรัดกอดเบี่ยงกันหลังจากเราสู้เขาไม่ได้ไงเพราะเราคนแก่นะมีโรคประจำตัวเบาหวานด้วยอะไรเงี้ย
0: หลังจากนั้นเหมือนทะเลาะวิวาทใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: หลังจากนั้นเสร็จก็หย่ากันแล้วแหละหย่ากันเสร็จตำรวจก็มาที่เกิดเหตุแต่เขาไม่ยอมนะเขามีปืนด้วยนะพี่สีปืนที่เขาพายมาเนี่ยเราก
0: ็
1: หลักเฉดชกต่อยกันเสร็จเรียบร้อยเราก็กลัวนะเขาตัวใหญ่เราก็มาเอาไอ้เหล็กเคาะยางไว้ที่รถประมาณเข็นศอกอ่ะเอามาป้องกันตัวเขาเห็นอย่างนั้นเขาชักปืนเลยนะล้วงปืนออกมาจากกระเป๋าพายเขาอ่ะขึ้นลำเราก็
0: ขึ้นลำด้วย
1: อยู่หน้ารถเราก็อยู่ข้างหลังรถลอยคือไม่ให้ใกล้ตัวเราอ่ะ
0: ค่ะ
1: เห็นมันเป็นกลางคืนทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเขาก็จอดลูกค้าอยู่ในรถสีลูกค้าฝรั่งอยู่ในรถนะตอนนี้เขาชักฝรั่งเปิดประตูวิ่งเลยวิ่งหนีเลยก็หลังจากนั้นเสร็จก็รถมันจอดเยอะขึ้นคนถ่ายรูปถ่ายอะไรขึ้นปุ๊บเขาก็เก็บปืนละเขาไม่ยิงนะเขาชักให้เรากลัว
0: อ๋อก็คือขู่ชักปืนขู่ด้วย
1: ใช
0: ่
1: คือเราแค่ถือเหล็กเนี่ยถือเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเข้ามาทำร้ายร่างกายเราอีกเพราะเราสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราค่อนข้างอายุมากครับคนหนุ่มนะประมาณเขา30กว่า
0: แล้วรู้ชื่อรู้อะไรเขาหมดน้องหมดใช่ไหม
1: ก็คือไปตกลงที่โรงพักเรียบร้อย
0: อ๋อก็ไปเจอกันที่โรงพักแล้ว
1: ใช่เพราะว่าพอหลังจากเขาทำร้ายร่างกายผมเขาทำร้ายร่างกายผมตอนรอบสองเนี่ยตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วนะแต่เขาไปเอาเหล็กที่รถเขาอะมาไล่ตีผมนะผมก็หลบไม่ทันก็คือเขากะจะใส่ทัดดอกตรงนี้พอดีเพื่อนผมหลบไม่พ้นคุณสีปลายเลยนะเฉียดตรงโหนกแก้มระหว่างใต้ตานิดนึงแต่ถ้าผมไม่หลบนะทัดดอกพอดีแต่ตำรวจมาแล้วนะตำรวจมาแล้วแต่ว่ามันเป็นรถสไลด์ของ
0: ตอนนั้นนอนโรงพยาบาลกี่วัน
1: ตอนนั้นโควิดเนาะโควหลังโควิดนิดโควิดกำลังจะซาคือเขาไม่ให้นอน
0: อ๋อไม่ได้แอดมิตหร
1: อทำบาดแผล
0: แล้วที่บอกว่าสาหัสเนี่ยใครเป็นคนบอกว่าสาหัส
1: คุณหมอเพราะว่ามัน
0: แต่ไม่ได้เขียนในใบรับรองแพทย์อะคะ
1: มีในรับรองแพทย์เพราะว่าม
0: ีเขียนไว้ใช่ไหมว่าถูกทำร้ายร่างกายสาหัส
1: ใช่แล้วมัน
0: มีใบรับรองแพทย์เรียบร้อย
1: แตกอะไรพวกน
0: ี้แล้วตำรวจสรุปเป็นคดีอะไรทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายยังไง
1: ผมไม่มั่นใจว่าตำรวจเขาเขียนด้วยอะไรแต่ผมผู้กองรู้สึกว่าร้อยเวรเนี่ยจะเปลี่ยนไปสามคนแล้วนะผมไปสามปี
0: แรกก็
1: เปลี่ยนย้ายไปจินตุ้งที่ไปเอาตำรวจที่บางเสาธง
0: ไม่ได้ไปถามว่าคือแล้วสรุปแล้วตำรวจได้ส่งฟ้องไหมอ่ะคดีคดีเนี้ย
1: ผมไม่รู้เขาบอกว่า
0: ไม่ได้ส่งศาลหรอไม่ได้ส่งฟ้องอะไรใช่ไหม
1: ไม่ได้ส่งไม่ได้อะไร
0: ไม่ส่งอะไรเลย
1: ผมไปยื่นที่กระทรวงยุติธรรมอะเนาะเขาเรียกอะไรนะไอ้ยื่นไปเขาบอกว่าถ้าไม่คืบหน้ายังไงก็ให้คุณเขียนหนังสือไปสำนักนายกโอ้ไปใหญ่เลยไอ้เราทำแท็กซี่เนาะจะมีอะไรเข้าไปต่ออะ ันเขาเพราะว่าตอนที่ผมไปถามหาร้อยเวรเนี่ยรู้ไหมพี่ศรีว่าคนของคนที่เขาขับรถสไลด์เนี่ยมันเป็นของทนายความที่อยู่กับหาคินอยู่กับสน.นะสน.บางแก้วนะหรือไม่กับสน.ทุกที่ก็ไม่รู้หลายที
0: ่ค่ะแล้วตอนนี้คดีอยู่ที่สน.ไหน
1: สน.บางแก้ว
0: อยู่บางแก้วนะคะก็ต้องไปตามอ่ะเนาะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนร้อยเวรไปไม่รู้กี่คนแล้วเนี่ยก็ต้องไปตามกับผู้กำกับไหมก็โทรไปที่ผู้กำกับไหม
1: เราเวลาเราไปผมไปกระทุ้งปีละครั้งอยู่สองสามครั้ง
0: ค่ะค่ะ
1: ถึงได้รู้ว่าเปลี่ยนไปสามคนแล้ว
0: อ๋อเปลี่ยนไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: กลับมาก็เลย
0: ก็เอาสรุปเนาะคุณที่ดมอายุความคดีทำร้ายร่างกายเนี่ยมันก็จะแบ่งตามความรุนแรงของบาดแผลเนาะอย่างที่บอกถ้าแพทย์ระบุว่าสาหัสอายุความ15ปีค่ะอันนี้ผ่านมา6ปีเนาะ
1: ครับ
0: เออ15ปีเพราะนั้นพี่ก็ต้องไปตามมาที่โรงพักว่าตำรวจส่งฟ้องหรือยังแต่ว่าพี่ไม่ได้ถอนแจ้งความไม่ได้อะไรใช่ไหมก็ต้องดำเนินคดีต่อจนถึงที่สุดแหละพี่ตอนนี้ผ่านมา6ปีนะคะ
1: เพราะนั้นของอาจารย์วิระนะอาจารย์วิระ
0: ไอ้ใบรับรองแพทย์เนี่ยพี่ต้องเก็บเอาไว้ให้ดีถ้าปล่อยไว้นานหลักฐานที่หายก็ทำให้การดำเนินการฟ้องร้องมันยากขึ้น
1: ก็ทุกอย่างเอาให้เข้าในแฟ้มจำนวนหมดเวลาไป
0: พี่ไปร้องเรียนอาจารย์วิระแล้วเหรอคะ
1: อาจารย์วิระบอกว่าถ้าเป็นผมเขาบอกนะอาจารย์วิระบอกว่าถ้าเป็นผมเรื่องแค่นี้ผมปล่อยอะไรเงี้ยแกโค้งเข้าใจบอกว่าผมก็
0: ถ้าเป็นพี่สีก็ปล่อยไปเถอะทำมาหากินดูแลสุขภาพเหมือนกันใช่ค่ะ
1: ผมก็เลย
0: แล้ว
1: ผมก็
0: คือมันน่าจะยากแล้วล่ะพี่นะคะปล่อยเถอะพี่ก็ขับรถดีๆน้องพี่อุดมยังขับรถอยู่ใช่ไหม
1: ยังใช้ชีวิตในหลังผมอะไร
0: นั่นแหละก็ดูแลสุขภาพขับรถเพราะว่าเราเหนื่อยอ่ะดูฟังแล้วพี่ตามจะเหนื่อยแล้วนะ6ปีแล้วนะพี่เนาะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: นะคะมันดูมันยากมากอ่ะคดีอย่างเงี้ยนะคะ
1: ผมก็เลยขอ
0: ถ้าพี่ยังสู้ต่อก็นั่นแหละค่ะ15ปีอายุความเนาะ
1: ผมก็เลยขอเป็นกระท่อมทำใจ
0: ได้เลยนะคะท่านไม่กระท่อมทำใจขอไว้แล้วใช่ไหมหลังไมค์นะ
1: ได้
0: ค่ะสู้ๆต่อไปถ้าอย่างนั้นพี่อุดมขับรถดีๆปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับ

กลับมาต่อขยี้ข่าวเช้านะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่มีผลไม้จากภาคใต้เยอะนะคะราคาทุเรียนก็พอจะหาซื้อรับประทานได้นะคะคือไม่ได้แพงมากเนาะอยู่ที่ประมาณโลละ60นะ60 80ประมาณนี้แต่เมื่อวานนี้โอ้โหที่สมุทรสงครามวัดแทบแตกชื่อวัดประดู่นะคะพระรามหลวงอยู่ที่อัมพวาที่วัดนี้เขามีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล65ปีแด่ท่านเจ้าอาวาสพระราชภาวนาวชิราจารย์นะแล้วก็ท่านเป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะคะบรรยากาศช่วงเช้าก็มีการตักบาตรพระสงฆ์66รูปปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติที่ท่าน้ำวัดแล้วก็รับบริจาคเลือดนะคะร่วมกับสภากาชาดไทยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบาลีนะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ตรงนี้นะคะคือฮามากที่บอกว่าวัดแทบแตกก็คือว่ามีการนำผลไม้คุณภาพระดับพรีเมียมมาแจกจ่ายให้กับผู้ร่วมงานโดยนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจท่อมเย็นชื่อห้องเย็นมาเพิ่มทรัพย์กับบริษัทเอกชนนะคะ MPS Interfood นะคะเอาทุเรียน5ตันกับมังคุดอีก5ตันค่ะซึ่งเกรดนี้เป็นเกรดส่งออกนะคะรวมแล้ว10ตันค่ะมาถวายกับท่านเจ้าคณะจังหวัดเพื่อให้ทางวัดเนี่ยส่งต่อเป็นทานแก่ญาติโยมที่มาร่วมงานโอ้ชาวบ้านก็ทราบข่าวนี้นะคะทั้งในทั้งนอกพื้นที่เป็นพันเลยค่ะเมื่อวานนี้แห่กันไปรอรับผลไม้เมืองแน่นไปหมดเลยนะคะจนวัดต้องใช้มาตรการแจกบัตรคิวเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของวัดผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ตำรวจสภ.อัมพวามาช่วยอำนวยความสะดวกไม่งั้นโอ้โหต้องโกลาหลแน่ๆนะคะนักธุรกิจหญิงคนนี้ก็ชื่อคุณผ่องพันธ์นะคะผ่องพันธ์ปัตถพีอายุ51ปีเจ้าของธุรกิจห้องเย็นเนาะแกก็บอกว่าที่เอาผลไม้พรีเมียมมหาศาล10ตันเนี่ยมาแจกก็เกิดจากความศรัทธาที่มีต่อบารมีของหลวงพ่อเวลาที่บ้านหรือที่ทำงานมีงานเนี่ยนะคะหลวงพ่อจะเมตตาไปเจิมไปทำพิธีให้ตลอดจนทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นวันเกิดหลวงพ่อปีนี้ก็เลยตั้งใจจะนำทุเรียนกับมังคุดมาร่วมบุญด้วยซึ่งนอกจากจะได้ทำบุญถวายหลวงพ่อแล้วเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในช่วงที่ผลผลิตกำลังออกสู่ตลาดเยอะนะคะแล้วก็เป็นภาพสะท้อนของการให้ที่ยิ่งใหญ่มากนะคะทั้งการให้ทานการให้โอกาสทางการศึกษาอันนี้วัดนะคะก็เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะที่โอ้สร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านเมื่อวานนี้นะคะโอ้โหนี่ดูคนมารอคิวรับทุเรียนนะคะเยอะมากนะคะก็น่าจะได้กันไปคนละลูกนะคะคนละลูกนะคะโอ้โหคงจะหอมฟุ้งไปทั่ววัดเมื่อวานนี้นะทั้งทุเรียนและมังคุดคิดตันนะรวมทั้งหมดนะคะก็เป็นข่าวที่ทำให้คนที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนก็น่าจะดีใจด้วยเนาะสำหรับได้ระบายทุเรียนด้วยนะคะแต่เข้าใจว่าอันเนี้ยน่าจะสั่งมาก่อนหน้านั้นแล้วนะคะตอนนี้ราคาทุเรียนก็ไม่เกินร้อยเนาะ สำหรับชาวสวนทุเรียนนะคะไม่น่าจะเกิน100บาทต่อกิโลเนาะราคาไม่ได้แพงมากนะคะส่วนเรื่องของเยาวชนที่หนีออกจากสถานพินิจนะคะคืบหน้าสักนิดนึงเพราะว่าล่าสุดนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจับได้แล้ว6คนนะคะก็ครบไหม6ครบแล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนเช้ามืดของเมื่อวานนี้ค่ะปี5เยาวชนชาย6คนอาศัยจังหวะเจ้าหน้าที่กำลังเปิดประตูในช่วงเช้าเนา
วิ่งหลบหนีออกจากสถานพินิจหลังจากมีการวางแผนล่วงหน้าโดยเป็นการเรียกว่าลักลอบอ่ะเนาะตัดลูกกรงห้องควบคุมก่อนจะพากันหลบหนีออกจากสถานควบคุมนะคะก็ออกจากสถานพินิจไปตอน 5:00 กว่า 5:30 น. 7:00 น.กลุ่มเยาวชนทั้งหมดไปก่อเหตุลักขโมยรถกระบะยี่ห้ออีซูซุของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยที่จอดอยู่ห่างจากสถานพินิจประมาณ800เมตรแล้วขับหลบหนีมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิตำรวจหลายพื้นที่ก็ระดมกำลังตั้งจุดสกัดแล้วก็ติดตามเส้นทางการหลบหนีกันอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็ถือว่าชุลมุนวุ่นวายเหมือนกันเนาะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ไปเจอรถกระบะอีซูซุคันดังกล่าวจอดทิ้งอยู่ในอำเภอในพื้นที่อำเภอเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิจนกระทั่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมินะคะสั่งการให้ชุดสืบตำรวจภูธรจังหวัดร่วมกับตำรวจสภ.เนินสง่าได้ติดตามตัวจนไปควบคุมตัวไว้ได้อย่างปลอดภัยอ๋อ1 ใน 6ก็รับสารภาพ

ครับว่าคิดถึงบ้านอะไม่มีอะไรมากอยากกลับบ้านก็เลยชักชวนเพื่อนร่วมกันวางแผนหลบหนีออกจากสถานพินิจแล้วก็ตามที่เห็นนั่นแหละไปขโมยรถกระบะเพื่อใช้ในการเดินทางกลับบ้านนะคะก็ยังไม่ทันได้ถึงบ้านเนาะตำรวจก็ควบคุมตัวไว้ได้ก่อนทั้งหมดก่อนจะส่งกลับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนนครราชสีมาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะก็ปลอดภัยดีนะคะโอ้โหนี่คือขับรถเป็นด้วยนะขโมยรถในโรงเรียนแล้วก็จังหวะพอดีเลยค่ะรถคันนี้กุญแจมันคาอยู่ก็ขับไปได้แบบไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรนะคะก็สุดท้ายก็ไม่ทันถึงบ้านนะคะได้กลับสถานพินิจเหมือนเดิมนะคะก็ก็ไม่ได้บอกอายุนะสถานพินิจก็เป็นเยาวชนเนาะไม่เกิน18ปีถ้าอยู่ที่นี่นะคะค่ะมาปิดท้ายกันเมื่อวานนี้ที่ตำรวจไปทลายปาร์ตี้โอ้โห10กว่าคนนะคะ14คนค่ะปลัดอำเภอที่มุกดาหารพร้อมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองสิงห์เมืองมุกนะคะบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการด้านการข่าวของตำรวจตชด.234แล้วก็กอรมน.กองกำลังสุรศักดิ์มนตรีตม.ด้วยนะคะคือมีการร้องเรียนว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีการจัดปาร์ตี้มั่วสุมลักลอบเสพยาในพื้นที่นะคะกันบ่อยก็ไปถึงก็เจอนะมี14คนค่ะเป็นชาย9คนหญิง5คนในจำนวนนี้เป็นชาวลาว4คนนะแยกเป็นชาย1หญิง3จากการตรวจสอบพบว่าต่างด้าวชาวลาวเนี่ย อยู่ในประเทศไทยเกินแล้วนะคะอันนี้ก็โดนไปอีก1ข้อหาเพิ่มเข้าไปก็สืบเนื่องจากชุดปฏิบัติการชุดนี้รับแจ้งจากสายข่าวในพื้นที่นะคะพบว่ามีการรวมตัวกันจัดปาร์ตี้งานวันเกิดมั่วสุมเสพยาแล้วก็ส่งเสียงแบบเสียงดังมากสร้างความเดือดร้อนรำคาญภายในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งนะคะในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองมุกดาหารก็ไปถึงประตูอู่ซ่อมรถเปิดอยู่แล้วก็มีเสียงเพลงดังออกมาจากภายในตำรวจก็แสดงตัวนะคะพบกลุ่มชายหญิงจำนวนมากทั้งหมดอยู่ในอาการมึนเมานะทุกคนก็ตกใจนะคะเมื่อเห็นเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจค้นนะคะก็เจอวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เคตามีนอยู่ในถุงพลาสติกนะเจอขวดน้ำดื่มบรรจุน้ำสีแดงเชื่อว่าตัวนี้น่าจะเป็นแฮปปี้วอเตอร์นะคะแล้วก็เมื่อเอาชุดตรวจชุดทดสอบเบื้องต้นตรวจดูก็เจอสารนะเม็ดแอมเฟตามีนปะปนอยู่ในน้ำขวดนั้นด้วยก็ควบคุมตัวทั้งหมดนะไปโรงพักให้การรับสารภาพว่ามีการนัดรวมตัวกันเพื่อจัดงานเลี้ยงวันเกิดแล้วก็มีการนำยาเสพติดมาเสพร่วมกันภายในงานจริงเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานะคะก็นี่แหละมีวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายพร้อมของกลางด้วยนะคะน้ำหนัก 2.88 กรัมแล้วก็มียาเสพติดให้โทษประเภท1ไว้ในครอบครองเสพยา14รายแล้วก็ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรนะเกินกำหนดแล้วก็ส่งสภ.เมืองมุกดาหารดำเนินคดีนะคะก็น่าจะยังมีอยู่ทั่วไปเนาะเรื่องของยาเสพติดนะคะณปัจจุบันนี้นะคะอันนี้ก็ใช้คำว่าทลายเนาะแบบปาร์ตี้เลยนะคะแต่ก็น่าจะเป็นแบบอันนี้เล็กๆเนาะจริงๆตามโรงแรมตามสถานที่ต่างๆก็ยังจะมีลักษณะแบบนี้อยู่นะเรื่องของยาเสพติดเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยยังคงมีในส่วนของการจับกันอยู่นะคะสำหรับเรื่องของยาเสพติดนี่ค่ะเพราะว่า
อย่างล่าสุดเนี่ย มีการว่าจ้างยังมีอยู่นะคะเรื่องของการส่งของไปต่างประเทศอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ล่าสุดเนี่ยมีการฝากหิ้วของไปญี่ปุ่นแต่แอบซุกยาไอซ์เอาไว้ในกระปุกมะขามเปียกค่ะอันนี้เมื่อวานนะคะก็เป็นสินค้าคือคนนี้เขารับหิ้วสินค้า จากญี่ปุ่นเข้าไทยจากไทยไปญี่ปุ่นทำกันอยู่อย่างเนี้ยนะคะแต่ว่าล่าสุดนั้นเนี่ยจะหิ้วจากไทยไปญี่ปุ่นแต่ธรรมเนียมก็คือใส่ยาเสพติดเข้าไปในกระปุกมะขามเปียกแต่ว่าก็ไม่รอดนะคะโอ้โหตั้งกี่กระปุกเนี่ยค่ะซุกซ่อนอยู่นะคะก็สุดท้ายก็จับได้อยู่ดีก็แสดงว่าอันนั้นยังคงมีเรื่องของนี่แหละค่ะการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดอยู่เยอะมากนะสำหรับในบ้านเรานะคะเราจะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: มันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: เพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง